0: ยมีรองนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบส่วนระยะยาวตั้งเป้าสู่ประเทศรายได้สูงภายใน12ปีคนไทยมีรายได้เฉลี่ยเกิน 15,000 เหรียญต่อปี
1: ภาครัฐเอกชนจะร่วมกันทำจะกำหนดเป้าหมายเดียวกันสิ่งที่จะย้ำเน้นก็คือเรื่องวินัยการคลังและรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจเพื่อให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นมีภูมิคุ้มกันเพียงพอจากโลกที่ผันผวนแล้ววันนี้เราพิสูจน์แล้วนะครับว่าในช่วง 7-8 เดือนที่ผ่านมาการที่เรายึดวินัยการเงินการคลังรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจวันนี้เราเห็นตลาดเงินตลาดทุนที่ผันผวนในบางประเทศแต่ประเทศไทยยังเข้มแข็งอยู่
0: พร้อมกันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังกล่าวอีกว่าภายใน4ปีนี้รัฐบาลตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนการลงทุนประมาณ30%ของ GDP ซึ่งจะช่วยดึงศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศรวมถึงการยกระดับเศรษฐกิจให้เกิดความสมดุลมุ่งให้เกิดการกระจายตัวไปที่ชุมชนและผู้ประกอบการ SME และแก้ปัญหาผลผลิตไม่ตรงความต้องการตลาด
2: กระทรวงพลังงานหรือโครงสร้างค่าไฟแฝงในบินค่าไฟประชาชนหลังพบว่ามีการรวมค่าไฟฟ้าทางถนนกับค่าไฟฟ้าบ้านประชาชนมากว่า10ปีนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวถึงกรณีโครงสร้างค่าไฟฟ้าของประชาชนว่าได้เตรียมการแก้ไขใน3เรื่องคือทบทวนสัญญาแอดเดอร์ค่าไฟทางถนนที่นำไปรวมไว้กับใบเสร็จไฟบ้านและอัตราการรับซื้อไฟจากโรงไฟฟ้าหรือการขายไฟให้กับเอกชนเพื่อลดภาระค่าไฟของประชาชนโดยเฉพาะไฟทางหลวงทางด่วนที่ต้องมีการชี้แจงให้ชัดเจนและแยกใบเสร็จว่ามีการใช้ไปเท่าใดหากยกไปเป็นความสูญเสียแล้วนำไปบวกในใบเสร็จของประชาชนเช่นนี้ไม่ถูกต้องค่าใช้จ่ายส่วนดังกล่าวมีมูลค่ารวมหลายหมื่นล้านบาทต่อปีและถูกบรรจุอยู่ในโครงสร้างค่าไฟฟ้ามาเป็นเวลานานกว่า10ปีส่งผลให้ประชาชนต้องแบกรับภาระโดยไม่ทราบรายละเอียดที่แท้จริงอย่างไรก็ตามกระทรวงพลังงานมีแผนติดตั้งมิเตอร์และจัดทำระบบบัญชีแยกประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าให้ชัดเจนเพื่อให้หน่วยงานที่ใช้ไฟฟ้าสาธารณะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดยตรงและสามารถขอรับงบประมาณจากภาครัฐมาชำระค่าไฟฟ้าได้ตามปกติเช่นเดียวกับหน่วยงานราชการหรืออาคารของรัฐทั่วไป
3: วันนี้หลายคนก็กำลังพูดกันอยู่ว่าจะช่วยกันประหยัดไฟทางแล้วตกลงได้อะไรใช่ไหมครับต้องติดมิเตอร์แยกบัญชีออกมาให้เห็นชัดว่าตกลงค่าไฟของพวกไฟหลวงไฟทางเนี่ยเป็นเท่าไหร่หน่วยราชการเนี่ยที่รับผิดชอบเขาก็สามารถไปของบมาจ่ายค่าไฟได้เหมือนหน่วยราชการทั่วไปเนี่ยอย่างทำเนียบรัฐบาลหนึ่งอย่างตึกอาคารนะครับของกระทรวงเขาก็ทำกันแบบนี้ก็จะได้เห็นชัดถ้าแยกตรงนี้ออกมาได้เนี่ยค่าไฟสำหรับพวกเราก็ถูกลงนะฮะมันก็ไอ้ส่วนเนี่ยที่จ่ายกันโดยที่คนไม่รู้ปีนึงเป็นหมื่นล้านนะครับ
0: ประเทศไทยตอบรับเข้าร่วมกระบวนการประนอมเกี่ยวกับข้อพิพาทในการกำหนดเขตทางทะเลภายใต้อนุสัญญา UNCLOS แล้วโดยกระทรวงการต่างประเทศยืนยันผลการประนอมไม่ใช่การพิพากษาแต่เป็นข้อสรุปที่ทั้งสองฝ่ายสามารถยอมรับได้นางมรตีนาลิตาอันดาโมรักษาการอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแถลงข่าวถึงการเข้าร่วมกระบวนการประนอมเกี่ยวกับข้อพิพาทในการกำหนดเขตทางทะเลภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสต์ศักราช1982หรือ UNCLOS ของไทยโดยเปิดเผยว่าขณะนี้ฝ่ายไทยได้ส่งหนังสือถึงกัมพูชาแจ้งการตอบรับเข้าร่วมกระบวนการดังกล่าวแล้วพร้อมแจ้งวัตถุประสงค์สำคัญเช่นการย้ำว่ากระบวนการนี้เป็นไปเพื่อกำหนดเขตทางทะเลเท่านั้นรวมทั้งแจ้งชื่อผู้ประนอม2คนของฝ่ายไทยซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านกฎหมายทะเลและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการกฎหมายระหว่างประเทศจากนั้นผู้ประนอมของฝ่ายไทยและกัมพูชาจะต้องแต่งตั้งคัดเลือกผู้ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการการประนอมเพื่อจัดทำรายงานหารือเจรจาหรือรับทราบมุมมองของทั้งสองประเทศรวมเป็นข้อเสนอแนะให้ทั้งสองฝ่ายพิจารณาต่อไปซึ่งขั้นตอนดังกล่าวจะใช้เวลาประมาณ12เดือนทั้งนี้ผลลัพธ์ของการประนอมไม่ใช่คำพิพากษาหรือประเด็นที่มีผลผูกพันอย่างเป็นทางการแต่เป็นข้อเสนอแนะแนวทางที่ทุกฝ่ายยอมรับได
4: ้เอกสารข้อเสนอแนะนี้ขอย้ำนะคะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายนะคะแต่เป็นแนวทางให้ประเทศคู่กรณีใช้เป็นพื้นฐานในการเจรจาหาข้อยุติ

0: ที่เป็นที่ยอมรับนะคะขอย้ำว่าที่เป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่าย
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งปราบปรามพนันออนไลน์ในช่วงแข่งขันฟุตบอลโลก2026โดย18วันแรกสั่งปิดกั้นเว็บพนันและลิงก์ผิดกฎหมายแล้วกว่า 13,000 รายการนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่าล่าสุดทางกระทรวง DE ได้เร่งดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลพร้อมประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับแพลตฟอร์มต่างๆโดยเฉพาะในช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ซึ่งจากการดำเนินงานตั้งแต่วันที่1ถึง18มิถุนายน2569รวมระยะเวลา18วันสามารถปิดกั้นลิงก์และเว็บไซต์ผิดกฎหมายไปได้แล้วถึง 13,888 รายการโดยมีการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาช่วยในการตรวจจับและวิเคราะห์สื่อสังคมออนไลน์ที่เข้าข่ายกระทำความผิดเพื่อให้สามารถกดปิดกั้นระบบได้อย่างทันท่วงทีพร้อมกันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง DE ยังได้ฝากความห่วงใยและแจ้งเตือนไปยังพี่น้องประชาชนให้ระมัดระวังการเผยแพร่เนื้อหาหรือการแชร์ข้อมูลที่เข้าข่ายผิดกฎหมายบนสื่อดิจิทัลโดยรู้เท่าไม่ถึงการโดยเฉพาะข้อความหรือลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันและการหลอกลวงออนไลน์ต่างๆเนื่องจากอาจเข้าข่ายมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา14ซึ่งมีโทษหนักตามกฎหมาย
2: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภัยแล้งรุนแรงจากปรากฏการณ์เอลนีโญในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนี้พร้อมย้ำเตือนเกษตรกรนอกเขตชลประทานเร่งสำรองน้ำรับมือสภาวะฝนทิ้งช่วงนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าปรากฏการณ์เอลนีโญในปีนี้มีแนวโน้มทวีความรุนแรงในระดับสูงซึ่งจะเริ่มส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศในประเทศไทยอย่างเด่นชัดตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปซึ่งประเทศไทยจะเผชิญกับสภาวะฝนทิ้งช่วงอย่างชัดเจนส่งผลให้หลายพื้นที่เสี่ยงวิกฤตขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรโดยเฉพาะพื้นที่เพาะปลูกที่อยู่นอกเขตชลประทานแต่อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังคงได้รับอิทธิพลความชื้นจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในฝั่งมหาสมุทรอินเดียเข้ามาช่วยลดทอนความรุนแรงได้บ้างในบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันตกภาคเหนือและภาคใต้
3: ช่วงนี้นะฮะมันก็จะมีการตกของฝนได้น้อยลงด้วยปรากฏการณ์เอลนีโญมันก็จะข่มภูมิอากาศในบ้านเราจะคอนโทรลภูมิอากาศในบ้านเราได้มากขึ้นฝนก็จะตกน้อยแต่ถามว่ามันตกน้อยในขนาดที่รุนแรงไหมก็ไม่ได้รุนแรงครับพื้นที่ที่เราประเมินไว้ด้วยโมเดลที่เราทำพยากรณ์ไว้ล่วงหน้า3เดือน4เดือนข้างหน้าเนี่ยจะเห็นว่าพื้นที่นอกชลประทานเท่านั้นที่จะมีอิมแพคที่มีผลกระทบค่อนข้างมาก
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: ข่าวดีสำหรับผู้เสียภาษีและผู้ที่สนับสนุนการศึกษาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบขยายมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการศึกษาให้ผู้บริจาคสามารถนำเงินหรือทรัพย์สินที่บริจาคผ่านระบบ e-donation ของกรมสรรพากรไปใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีหรือหักรายจ่ายได้ถึง2เท่าต่อเนื่องไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2570ที่สำคัญมาตรการนี้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่1มกราคม2568เพื่อให้ผู้ที่ได้ร่วมบริจาคสนับสนุนสถานศึกษาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างต่อเนื่องและครบถ้วนมาตรการดังกล่าวครอบคลุมทั้งบุคคลธรรมดาบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลโดยการบริจาคสามารถช่วยสนับสนุนโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศได้โดยตรงรัฐบาลเชื่อว่าการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศและทุกการบริจาคไม่เพียงสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนไทยแต่ยังเป็นการร่วมกันลงทุนเพื่ออนาคตของประเทศอีกด้วยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
7: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภา
7: หนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว CNN รายงานโดยอ้างแถลงการของนายสกอตเบเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐที่ยืนยันว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระงับการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านเป็นเวลา60วันโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาของสหรัฐซึ่งเป็นผลมาจากการเจรจาระดับเทคนิคระหว่างคณะผู้แทนสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่เมืองเบอร์เกนสต็อกประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันที่21-22มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นไปอย่างสร้างสรรค์นายเบเซนยังเปิดเผยว่าทางการอิหร่านให้คำมั่นที่จะรับประกันเสรีภาพการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกและจะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA เดินทางเข้าไปปฏิบัติภารกิจในประเทศอิหร่านได้
2: บรรดาผู้นำทั่วโลกยกย่องผลงานของนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์แห่งอังกฤษหลังจากที่เขาประกาศเตรียมลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคแรงงานของอังกฤษเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาโดยประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนกล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์ที่ให้การสนับสนุนความช่วยเหลือแก่ยูเครนซึ่งได้รับผลกระทบจากการรุกรานของรัสเซียและช่วยทำให้ทวีปยุโรปมีความแข็งแกร่งมากขึ้นขณะที่นายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีแห่งแคนาดาระบุว่าความพยายามของนายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์ทำให้โลกมีความปลอดภัยและบรรดาชาติพันธมิตรมีความเป็นเอกภาพมากขึ้นส่วนประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสกล่าวชื่นชมนายกรัฐมนตรีอังกฤษที่ฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างอังกฤษและสหภาพยุโรปทั้งนี้การที่นายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งเป็นผลมาจากแรงกดดันภายในสมาชิกพรรคแรงงานของอังกฤษรวมถึงความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศและปัญหาการหลั่งไหลของผู้อพยพผิดกฎหมาย
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของคณะเสนาธิการทหารยูเครนที่ระบุว่ากองกำลังยูเครนดำเนินปฏิบัติการโจมตีโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับขีปนาวุธรุ่นต่างๆรวมถึงขีปนาวุธอิสกันเดอร์ในแคว้นวอโรเนสทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัสเซียเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อช่วยบั่นทอนขีดความสามารถของรัสเซียในการผลิตขีปนาวุธอย่างมีนัยสำคัญด้านนายอเล็กซานเดอร์กูเซฟผู้ว่าการแคว้นวอโรเนสอ้างว่าเหตุการณ์โจมตีครั้งล่าสุดในแคว้นวอโรเนสส่งผลให้โรงงานดังกล่าวเสียหายอย่างหนักรวมถึงมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายทั้งนี้รัสเซียและยูเครนต่างยกระดับการโจมตีกันรุนแรงขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่การเจรจาสันติภาพที่นำโดยสหรัฐเพื่อยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนยืดเยื้อมานานกว่า4ปียังคงชะงักงัน
2: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของทางการอินเดียที่ระบุว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ศูนย์ฝึกอบรมด้านแอนิเมชันแห่งหนึ่งในเมืองลักนาวเมืองเอกของรัฐอุตรประเทศทางตอนเหนือของอินเดียเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย15รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม G อียิปต์เอาชนะนิวซีแลนด์3-1อียิปต์คว้าชัยชนะในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกพร้อมมี4 แต้มขึ้นนำจ่าฝูงส่วนกลุ่ม J อาร์เจนตินาเอาชนะออสเตรีย2-0ผ่านเข้ารอบ32 ทีมตูดิโอเนลเมสซี่ยิงคนเดียว2 ประตูจารึกชื่อเป็นดาวยิงสูงสุด18 ประตูในฟุตบอลโลกแซงหน้ามิโรสลาฟโคเซ่สำหรับวันนี้กลุ่ม I นอร์เวย์เจอกับเซเนกัลเวลา7 นาฬิกาและกลุ่ม J จอร์แดนเจอกับแอลจีเรียเวลา10 นาฬิกาแอสตันวิลล่าทีมชั้นนำแห่งศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเจ้าของแชมป์ยูฟ่ายูโรปาลีกฤดูกาลที่ผ่านมาประกาศโปรแกรมอุ่นเครื่องปรีซีซั่นในทวีปเอเชียโดยแอสตันวิลล่าจะลงสนามพบกับทีมชาติอินโดนีเซียอัลสตาร์ที่สนามกีฬาแห่งชาติเกโลราบังกาโนกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในวันที่1 สิงหาคมนี้เวลา19 นาฬิกาจากนั้นจะบินตรงมายังประเทศไทยเพื่ออุ่นเครื่องกับบีจีปทุมยูไนเต็ดที่ทรูบีจีสเตเดียมจังหวัดปทุมธานีในวันที่4 สิงหาคมเวลา19 นาฬิกา 30 นาที กอล์ฟเยาวชนรายการสิงห์กรุงไทยจูเนียร์กอล์ฟแรงกิ้งที่สนามรอย่าหัวหินกอล์ฟคลอสจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในรอบสุดท้ายคลาสอีชายปนวิทย์หวังใจสุขนักกอล์ฟเยาวชนดาวรุ่งของไทยจบวันด้วยสกอร์อีเวนต์พา72ก่อนจบด้วยสกอร์รวม7โอเวอร์พา151คว้าแชมป์ไปครองและทิ้งห่างอันดับ2ถึง8สโตรกนอกจากนี้ปนวิทย์ยังได้สิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนนานาชาติกอล์ฟดีเกสเจแปนจูเนียร์ครับที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 3-7 สิงหาคมนี้นาโตะอามาจิตซิงกิลประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนากีฬาจักรยานประเภทเอ็กตรีมคอร์สคันทรีในทวีปเอเชียร่วมกับนายคริสตอฟบรูเนลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทซิตี้มอลเทนไบค์โดยมีพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยร่วมเป็นสักขีพยานที่สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยจะเป็นการร่วมมือกันพัฒนากีฬาจักรยานเสือภูเขาประเภทเอ็กตรีมคอร์สคันทรีในภูมิภาคเอเชียพร้อมวางรากฐานสู่การสร้างเครือข่ายการแข่งขันและเพิ่มโอกาสให้กับนักกีฬาผู้จัดการแข่งขันและเมืองเจ้าภาพในอนาคตพลเอกเดชากล่าวว่าเป็นข่าวดีที่ทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ City Mountain Bike จะมาจัดการแข่งขันในทวีปเอเชียซึ่งประเทศไทยก็ได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในชาติของเอเชียที่จะมีการจัดการแข่งขันเนื่องจากมีความพร้อมในเรื่องของการท่องเที่ยวจากเดิมจักรยานเสือภูเขา Mountain Bike กับ Eliminator ต้องอยู่นอกเมืองแต่ตอนนี้จะนำเอา2ชนิดกีฬาเข้ามาจัดในเมืองอย่างเมืองไทยก็ดูไว้ที่กรุงเทพส่วนมาเลเซียก็อาจจะไปกรุงกัวลาลัมเปอร์ในอนาคตก็จะพัฒนาไปสู่ World Cup ซึ่งมีการบรรจุในปฏิทินของ UCI ด้วยพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนน้อยเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียส สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร3เซนติเมตรและเวลา 12:40 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:31 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง16เซนติเมตรและเวลา 17:50 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง5เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาที
10: 1นาทีกับกปท.
11: สมาธิของผู้ขับขี่นั้นถือเป็นสิ่งสำคัญในการเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนและเป็นส่วนที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงดังนั้นผู้ขับขี่ทุกคนควรเลี่ยงพฤติกรรมที่ทำให้ขาดสมาธิอย่างเช่นการใช้โทรศัพท์มือถือซึ่งผู้ใช้มักคิดว่าตนเองมีสมาธิพอที่จะขับรถพร้อมกับการใช้โทรศัพท์มือถือเพราะว่าสายตายังคงจับต้องที่ท้องถนนแต่อาจลืมนึกไปว่าสายตาที่มองเห็นได้กว้างไกลต้องเป็นสายตาที่มองด้วยสมาธิแต่เมื่อสมาธิถูกแบ่งไปกับเรื่องที่สนทนาย่อมเพิ่มความเสี่ยงต่อการมองที่ไม่ทั่วถึงเท่าที่ควรโดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุกระทันหันหรือเหตุฉุกเฉินสมองจะสั่งการไม่ทันท่วงทีขณะที่สายตาก็มองไม่ทันเห็นอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะมือที่ถือพวงมาลัยเพียงข้างเดียวดังนั้นทางที่ปลอดภัยขับรถงดใช้มือถือค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าปริคำที่เขียนปลอปลารอเรือสระอิอ่านออกเสียงได้สองอย่างคือปริและปริเมื่ออ่านออกเสียงว่าปริมีหลายความหมายความหมายหนึ่งคือแตกออกแยกออกเช่นเขาอ้วนขึ้นเมื่อสวมเสื้อตัวเดิมตะเข็บเสื้อบางแห่งถึงกับปริคำว่าปริยังใช้ในความหมายว่าแย้มได้ด้วยมักใช้กับการพูดเปิดเผยเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยใช้ว่าปริปากเช่นเรื่องนี้สำคัญมากนะห้ามปริปากบอกใครเป็นอันขาดส่วนคำที่ออกเสียงว่าปริมาจากภาษาบาลีและสันสกฤตใช้ประกอบหน้าคำอื่นแปลว่ารอบเช่นปริมณฑลมีความหมายว่าบริเวณโดยรอบปริทัศน์แปลว่ามองเห็นได้โดยรอบกล้องปริทัศน์คือกล้องเรือดำน้ำสำหรับส่องดูวัตถุบนผิวน้ำได้โดยรอบ
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนประเพณีราชสำนักและประเพณีท้องถิ่นในแต่ละเดือนตอนที่1สังคมไทยมีสถาบันพระมหากษัตริย์และศาสนาเป็นสถาบันหลักตลอดมาจึงมีแบบอย่างของวัฒนธรรมต่างๆให้ชาวบ้านได้ปฏิบัติตามแบบแผนบ้านเมืองเพื่อความมั่นคงเป็นปึกแผ่นของสังคมส่วนรวมดังนั้นประเพณีในราชสำนักหรือประเพณีหลวงจึงมักเป็นต้นแบบให้ชาวบ้านยึดถือปฏิบัติพระราชพิธี12เดือนและประเพณี12เดือนในระดับชาวบ้านมักมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเริ่มตั้งแต่เดือน5มีประเพณีสงกรานต์ซึ่งมีตำนานและพิธีกรรมที่ไม่แตกต่างกันมากโดยพิธีกรรมในราชสำนักมีขั้นตอนละเอียดกว่า
17: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบและจัดการกลุ่มธุรกิจต่างชาตินอมินีทั่วประเทศค่ะ
1: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวานบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและอานนท์นันตะสุคนอ่าน
18: คุณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
19: อ หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่า
20: ด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Gold รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืนความแข็งแรงด้วยคุณค่าที่มากกว่า
21: ทำไมต้องซิลเอ็กซ์ตร้าซอฟจำนวนแผ่นเยอะกว่าว้าวซึมซับดีราคาซิลซิลซิลสิคุ้มกว่า
22: สายบุญยางเฮาวัดยุ้ยใสกับไปเบิดบ่ว่าสิย่างขึ้นบันไดหนักเดียวย่างขึ้นบันไดหนักปกหรือสิย่ำขึ้นบันไดสิง
23: ไปกันเลย
24: เพราะเราใส่ใจตัวเองอยู่เสมอมันออกกำลังกายทานอาหารหลากหลายให้ครบ5หมู่และเสริมด้วยเอนชัวอาหารสูตรครบถ้วนที่ประกอบด้วยโปรตีน3ชนิดโปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนื้อและยังมีวิตามินอีกหลากหลายทุกก้าวที่ไปต่อคือความสุขของชีวิตเอนชัวช่วยให้ร่างกายแข็งแรงอาหารทางการแพทย์ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย
25: ์อาติไปซื้อของให้ป้าหน่อยป้าอยากไล่สบู่ยาสระผมซักฟอกยาสีฟันน้ำตาล
26: นมข้น
25: กาแฟน้ำปลา
26: น้ำมันหอย
25: ไอ้ย่าอาติอย่าลืมนะอีกอย่างเอาน้ำส้วมด้วยนะ
27: โอ้ป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได้
25: ใช่สิและต้องไปที่ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
28: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
29: สวัสดีค่ะ Gift Angel Radio 95.5 คืนนี้ล็อกซะ

0: คลียร์สมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่ารสชาติอร่อย
1: ลูกกดไลค์แม่กดลาฟไฮไฮไฮคิวคิวคิวไฮคิวยูเอสพี
0: สั่งสินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย
2: เติมทุกมูนให้สดชื่นแค่ดื่มยูนิเฟรชอร่อยเฟรชแบบง่ายๆได้ประโยชน์จากน้ำผักผลไม้เต็มๆดื่มยูนิเฟรชเฟรชทุกมูดฟีลกู๊ดทุกวัน
3: มองหารถมือ2คุณภาพดีฟังทางนี้เลยครับ Toyota Chuo Chinon จัดใหญ่จัดเต็มพร้อมรับรองคุณภาพรถที่ใช้แล้วมากกว่า280จุด wow. และยังรับเทิร์นรถเก่าให้ราคาสูงสูงออกรถที่ Toyota Chuo Chinon เลือกรับโปรโมชั่นพิเศษผ่อนสบายรับรถเริ่มต้น0บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง 5,000 กว่าบาทเท่านั้นเองครับพิเศษสุดออกรถตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569รับแคมเปญพิเศษยิ้มยิ้มชัวช่วยผ่อนให้รับรถปั๊บรับทองทันทีพิเศษเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นอยากมีรถมือ2คุณภาพดีไว้ขับสักคันโทรหาพี่ยิ้มยิ้มชั่วเลยครับ042-215-555กด205ตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569เข้ามาสัมผัสรถจริงได้ที่ Toyota Chuo Chinon ถนนเลี่ยงเมืองหนองคายสกลนครหมายเหตุเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: เขาช่องขอแนะนำกาแฟเขาช่อง3 in 1 5รส5อารมณ์ถ้าชอบกลมกล่อมต้องรสซุปเปอร์ริชเข้มข้นก็ต้องรสเอสเปรสโซรสนมข้นก็ไม่เหมือนใครหอมกรุ่นต้องลองมอคค่าและนุ่มละมุนต้องดื่มคาปูชิโน่อารมณ์ไหนก็เลือกได้เลยถึงทุกรสครบทุกอารมณ์เขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: กาแฟเขาช่อง
6: สวัสดีครับคุณป้า
7: ปี
8: ๊ไอ้ป้า
7: ป้าป้าว้าย
5: นี่เราจะปล่อยไว้ทำป้าอะไรล่ะไม่มีเวลากลัวแพ้นี่เลย
9: แชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดใช้ง่ายเพียงแค่สระกลิ่นหอมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ทำให้ผมนุ่มสลวยไม่แห้งเสีย
5: ธรรมชาติธรรมชาติ
10: อ่ะลุงใช้ซะ
9: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวเปิดความหนุ่มสาวด้วยธรรมชาติ
11: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
9: ดียังไงหรอ
11: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
9: โหดีจัง
11: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
12: อาติอาติไปซื้อของให้ป้าหน่อยป้าอยากไล่สบู่ยาสระผมผงซักฟอกยาสีฟันน้ำตาลนมข้นกาแฟน้ำปลาน้ำมันหอย
13: ไอ้ย่าอาติอย่าลืมนะอีกอย่าง
12: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
14: โอ้ป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได
12: ้เฮ้ยเซ่เลยต้องไปที่ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
15: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินชอบสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
16: สวัสดีค่ะ Gift Angel Radio 95.5 คืนนี้ล็อกซะ

ไม้ไปนิดนึงลงท้ายด้านล่างจดหมายด้วยคำว่ารักและคิดถึงฉันจะน่าซองจดหมายส่งไปถึงคนรักเก่าและนี่คงเป็นฉบับสุดท้ายที่เขียนถึงความรักเราเขียนตัวบรรจงให้เต็มบรรทัดว่าจะไม่มี

0: 我想这边就带了美，我想这边你爱美当上在那特
1: Give and done 95.5

0: คุณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
1: ทุกคนร้านนี้อร่อยดีหมูสเต๊ะหอมกะทิมาก
2: แกงเขียวหวานเข้มข้น
3: อื้ออร่อยดี
4: บัวลอยอร่อยดีครับพ
5: ่ออร่อยดีคำนี้ได้มาไม่ง่ายเพราะต้องทำอย่างตั้งใจใส่ใจสร้างสรรค์และคัดสรรวัตถุดิบที่ดีเพื่อคำว่าอร่อยดีกะทิ 100% ตาอร่อยดีคำที่มีคุณค่าและการันตีคุณภาพกว่า70ประเทศทั่วโลกอร่อยดี

0: ารอัดแน่นเต็มกล่อง
1: เพียสมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่าร
0: สชาติอร่อย
2: ลูกกดไลค์แม่กดเลิฟไฮไฮไฮคิวคิวคิวไฮคิวยูเอสที
0: ไปช็อปสินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย
3: เติมทุกมูนให้สดชื่นแค่ดื่มยูนิเฟรชอร่อยเฟรชแบบง่ายๆได้ประโยชน์จากน้ำผักผลไม้เต็มๆดื่มยูนิเฟรชเฟรชทุกมูดฟีลกู๊ดทุกวัน
4: หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่าด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Go รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืนความแข็งแรงด้วยคุณค่าที่มากกว่า
5: ชิมนนท์ให้คุณเป็นเจ้าของรถยนต์ Toyota ได้ง่ายขึ้นกับข้อเสนอเต็มแม็กคุ้มทุกเงื่อนไขที่ใช่ออกรถง่ายออกได้ทุกอาชีพ
6: ดาวต่ำใช้เงินออกรถน้อยหรือรับส่วนลดสูงสุดหรือดอกเบี้ยพิเศษแถมฟรีประกันภัยชั้น1ทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นรถเล็กหรือรถใหญ่พี่ยิ้มก็มีให้เลือกครับ Achieve เก๋งพรีเมียมขับสนุกเป็นตัวเองได้สุดนี่แหละรถของเรา Revo กระบะหน้าหล่อจะตัวเตี้ยตัวสูงก็แกร่ง Cross SUVกว้างขวางอันดับหนึ่งตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ Velos รถอเนกประสงค์7ที่นั่งให้ทุกวันมีความหมายเมื่อมีเราไปด้วยกัน Fortuner พี่ใหญ่สุดเท่สัญลักษณ์แห่งผู้นำโดดเด่นในทุกมิติเลือกรุ่นที่ใช่เงื่อนไขที่ชอบได้เลยครับโทรหาพี่ยิ้มเลย042-215-555ย้ำ042-215-555ตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569เข้ามาสัมผัสรถจริงพร้อมทดลองขับได้ที่ Toyota ชินนนท์ถนนเลี่ยงเมืองหนองคายสกลนครหมายเหตุเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
7: สวัสดีครับคุณป้า
8: ป้า
9: ว้าย
10: นี่เราจะปล่อยไว้ทำป้าอะไรล่ะ
9: ไม่มีเวลากลัวแพ้
10: นี่เลย
11: แชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดใช้ง่ายเพียงแค่สระกลิ่นหอมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ทำให้ผมนุ่มสลวยไม่แห้งเสีย
10: ธรรมชาติ
9: อ่ะลุงใช้ซะ
11: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวเปิดความหนุ่มสาวด้วยธรรมชาติ
12: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
11: ดียังไงหรอ
12: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
11: โอ้ดีจัง
12: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
13: อาตีอาตีไปซื้อของให้ป้าหน่อยป้าอยากไล่สบู่ยาสระผมซักฟอกยาสีฟันน้ำตาลนมข้นกาแฟน้ำปลาน้ำมันหอย
14: ไอ้ย่าอาตีอย่าลืมนะอีกอย่าง
13: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
15: โหป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได้
13: ใช่สิเลยต้องไปที่ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
16: ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ส่วนทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
17: สวัสดีค่ะ Gift Angel Radio 95.5 คืนนี้ล็อกซะ

0: แกงลืมไม่ได้อ่ะก็ไม่จำเป็นต้องลืมก็ได้นะ
1: หมดเวลาห้องซ้อมนะครับ
2: โอ้ยยิ้มมันเลย
3: กิฟต์แอนจอน 95.5

0: หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่า
1: ด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Gold รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืนความแข็งแรงด้วยคุณค่าที่มากกว่า
2: 95.5 Big Angel Radio

0: คุณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
1: ทุกคนร้านนี้อร่อยดีหมูสเต๊ะหอมกะทิมาก
2: แกงเขียวหวานเข้มข้นอื้ออร่อยดี
3: บัวลอยอร่อยดีครับพ่ออ
4: ร่อยดีคำนี้ได้มาไม่ง่ายเพราะต้องทำอย่างตั้งใจใส่ใจสร้างสรรค์และคัดสรรวัตถุดิบที่ดีเพื่อคำว่าอร่อยดีกะทิ 100% ตาอร่อยดีคำที่มีคุณค่าและการันตีคุณภาพกว่า70ประเทศทั่วโลกอร่อยดีทั่วไทย

0: จะเซลฟี่ก็กินท็อปปะช้อปปิ้งก็กินท็อปปะจะที่ไหนๆก็ต้องมีท็อปปะขนมปังกรอบสอดไส้ช็อกโกแลตเติมเต็มความสนุกด้วยช็อกโกแลตเต็มแท่ง
1: ลาเต้ท็อปปะเติมทุกมูนให้สดชื่นแค่ดื่มยูนิเฟรชอร่อยเฟรชแบบง่ายๆได้ประโยชน์จากน้ำผักผลไม้เต็มๆดื่มยูนิเฟรชเฟรชทุกมูดฟีลกู๊ดทุกวัน
2: หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่า
3: ด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Go รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืนความแข็งแรงด้วยคุณค่าที่มากกว่าม
4: องหารถมือ2คุณภาพดีฟังทางนี้เลยครับ Toyota ชัวร์ชินนอนจัดใหญ่จัดเต็มพร้อมรับรองคุณภาพรถที่ใช้แล้วมากกว่า280จุด wow. และยังรับเทิร์นรถเก่าให้ราคาสูงสูงออกรถที่ Toyota ชัวร์ชินนอนเลือกรับโปรโมชั่นพิเศษผ่อนสบายรับรถเริ่มต้น0บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง 5,000 กว่าบาทเท่านั้นเองครับพิเศษสุดออกรถตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569รับแคมเปญพิเศษยิ้มชัวร์ช่วยผ่อนให้รับรถปั๊บรับทองทันทีพิเศษเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นอยากมีรถมือ2คุณภาพดีไว้ขับสักคันโทรหาพี่ยิ้มชั่วเลยครับ042-215-555กด205ตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569เข้ามาสัมผัสรถจริงได้ที่ Toyota ชัวร์ชินนนท์ถนนเลี่ยงเมืองหนองคายสกลนครหมายเหตุเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: Toyota ชินนนท์
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
7: ดียังไงหรอ
6: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านสอง
7: โอ้ดีจัง
6: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีแชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
8: อาตีอาตีไปซื้อของให้ป้าหน่อยป้าอยากไล่สบู่ยาสระผมซักฟอกยาสีฟันน้ำตาลนมข้นกาแฟน้ำปลาน้ำมันหอย
9: ไอ้ย่าอาตีอย่าลืมนะอีกอย่าง
8: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
10: โหป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได้
8: ใช่สิเลยต้องไปที่ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
11: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
12: สวัสดีค่ะ Gift Angel Radio 95.5 คืนนี้ล็อกซะ

0: จะเซลฟี่ก็กินท็อปปะช้อปปิ้งก็กินท็อปปะจะที่ไหนๆก็ต้องมีท็อปปะขนมปังกรอบสอดไส้ช็อกโกแลตเติมเต็มความสนุกด้วยช็อกโกแลตเต็มแท่ง
1: ลาเต้ท็อปปะเติมทุกมูนให้สดชื่นแค่ดื่มยูนิเฟรชอร่อยเฟรชแบบง่ายๆได้ประโยชน์จากน้ำผักผลไม้เต็มๆดื่มยูนิเฟรชFresh ทุกมูดฟีลกู๊ดทุกวัน
2: หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่าด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Go รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืนความแข็งแรงด้วยคุณค่าที่มากกว่า
3: ชิมนนท์ให้คุณเป็นเจ้าของรถยนต์ Toyota ได้ง่ายขึ้นกับข้อเสนอเต็มแม็กคุ้มทุกเงื่อนไขที่ใช่ออกรถง่ายออกได้ทุกอาชีพ
4: ดาวต่ำใช้เงินออกรถน้อยหรือรับส่วนลดสูงสุดหรือดอกเบี้ยพิเศษแถมฟรีประกันภัยชั้น1ทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นรถเล็กหรือรถใหญ่พี่ยิ้มยิ้มก็มีให้เลือกครับ Achieve เก่งพรีเมียมขับสนุกเป็นตัวเองได้สุดนี่แหละรถของเรา Revo กระบะหน้าหล่อจะตัวเตี้ยตัวสูงก็แกร่ง Cross SUV กว้างขวางอันดับ1ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ Velos รถอเนกประสงค์7ที่นั่งให้ทุกวันมีความหมายเมื่อมีเราไปด้วยกันFortuner พี่ใหญ่สุดเท่สัญลักษณ์แห่งผู้นำโดดเด่นในทุกมิติเลือกรุ่นที่ใช่เงื่อนไขที่ชอบได้เลยครับโทรหาพี่ยิ้มยิ้มเลย042-215-555ย้ำ042-215-555ตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569เข้ามาสัมผัสรถจริงพร้อมทดลองขับได้ที่ Toyota ชินนนท์ถนนเลี่ยงเมืองหนองคายสกลนครหมายเหตุเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5: ทำไมต้องซิลเอ็กซ์ตร้าซอฟต์โอ้จำนวนแผ่นเยอะกว่าว้าวซึมซับดีราคาซิลซิลซิลสิคุ้มกว่า
6: สวัสดีครับคุณป้า
7: ฮะ
8: ป้า
7: ป้า
9: ป้า
7: ว้าย
9: นี่เราจะปล่อยไว้ทำป้าอะไรล่ะไม่มีเวลากลัวแพ
10: ้นี่เลย
11: แชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดใช้ง่ายเพียงแค่สระกลิ่นหอมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ทำให้ผมนุ่มสลวยไม่แห้งเสีย
9: ธรรมชาติธรรมชาติ
12: อะลงใช้ซะ
11: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวเปิดความหนุ่มสาวด้วยธรรมชาติ
13: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
14: ดียังไงหรอ
13: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
14: โอ้ดีจัง
13: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
15: อาตีอาตีไปซื้อของให้ป้าหน่อยป้าอยากไล่สบู่ยาสระผมซักฟอกยาสีฟันน้ำตาล
16: นมข้น
15: กาแฟน้ำปลา
16: น้ำมันหอย
15: ไอ้ย่าอาตีอย่าลืมนะอีกอย่าง
16: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
17: โอ้ป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได้
15: ไอ้สิและต้องไปที่ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
18: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
19: สวัสดีค่ะ Gift Angel Radio 95.5 คืนนี้ล็อกซะ
20: Gift Angel 95.5

0: คุณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
1: ทุกคนร้านนี้อร่อยดีหมูสเต๊ะหอมกะทิมาก
2: แกงเขียวหวานเข้มข้น
3: อื้ออร่อยดี
4: บัวลอยอร่อยดีครับพ่ออ
5: ร่อยดีคำนี้ได้มาไม่ง่ายเพราะต้องทำอย่างตั้งใจใส่ใจสร้างสรรค์และคัดสรรวัตถุดิบที่ดีเพื่อคำว่าอร่อยดีกะทิ 100% ตาอร่อยดีคำที่มีคุณค่าและการันตีคุณภาพกว่า70ประเทศทั่วโลกอร่อยดีทั่วไทย

0: ดแน่นเต็มกล้อง
1: เพื่อสมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่าร
0: สชาติอร่อย
2: ลูกกดไลค์แม่กดลาวไฮไฮไฮคิวคิวคิวไฮคิวยูเอสพี
1: ไปช็อปสินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย
3: เติมทุกมูนให้สดชื่นแค่ดื่มยูนิเฟรชอร่อยเฟรชแบบง่ายๆได้ประโยชน์จากน้ำผักผลไม้เต็มๆดื่มยูนิเฟรชเฟรชทุกมูดฟีลกู๊ดทุกวัน
4: มองหารถมือ2คุณภาพดีฟังเท่านี้เลยครับ Toyota ชัวร์ชิ้นนอนจัดใหญ่จัดเต็มพร้อมรับรองคุณภาพรถที่ใช้แล้วมากกว่า280จุด wow. และยังรับเทิร์นรถเก่าให้ราคาสูงสูงออกรถที่ Toyota ชัวร์ชิ้นนอนเลือกรับโปรโมชั่นพิเศษผ่อนสบายรับรถเริ่มต้น0บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง 5,000 กว่าบาทเท่านั้นเองครับพิเศษสุดออกรถตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569รับแคมเปญพิเศษยิ้มยิ้มชัวร์ช่วยผ่อนให้รับรถปั๊บรับทองทันทีพิเศษเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นอยากมีรถมือ2คุณภาพดีไว้ขับสักคันโทรหาพี่ยิ้มยิ้มชั่วเลยครับ042-215-555กด205
5: ตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569
4: เข้ามาสัมผัสรถจริงได้ที่ Toyota ชัวร์ชินนนท์ถนนเลี่ยงเมืองหนองคายสกลนครหมายเหตุเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
6: Toyota ชินนนท์
7: เขาช่องขอแนะนำกาแฟเขาช่อง 3-in-1 5รส5อารมณ์ถ้าชอบกลมกล่อมต้องรสซุปเปอร์ริชเข้มข้นก็ต้องรสเอสเปรสโซรสนมข้นก็ไม่เหมือนใครหอมกรุ่นต้องลองมอคค่าและนุ่มละมุนต้องดื่มคาปูชิโน่อารมณ์ไหนก็เลือกได้เลยถึงทุกรสครบทุกอารมณ์เขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: กาแฟเขาช่อง
9: อาตีอาตีไปซื้อของให้ป้าหน่อย
10: ป้าอยากไล
9: ่สบู่
10: ยาสระผม
9: ผงซักฟอก
10: ยาสีฟัน
9: น้ำตาล
10: นมข้น
9: กาแฟ
10: น้ำปลา
9: น้ำมันหอย
10: ไอ้ย่าอาตีอย่าลืมนะอีกอย่าง
9: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
11: โหป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได
9: ้ใช่สิแล้วต้องไปที่ห้างตังยี่ส่วนซุปเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
12: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
13: สวัสดีค่ะ Gift Angel Radio 95.5 คืนนี้ล็อกซะ

5.5 ชิฟ

0: คุณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณสวัสดีครับคุณป้า
1: ป้า
2: ว้าย
3: นี่เราจะปล่อยไว้ทำป้าอะไรล่ะ
2: ไม่มีเวลากลัวแพ้
3: นี่เลย
4: แชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดใช้ง่ายเพียงแค่สระกลิ่นหอมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ทำให้ผมนุ่มสลวยไม่แห้งเสีย
3: ธรรมชาติ
2: อ่ะลุงใช้ซะ
4: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวเปิดความหนุ่มสาวด้วยธรรมชาติ
5: มองหารถมือ2คุณภาพดีฟังทางนี้เลยครับ Toyota Shuo Shinnon จัดใหญ่จัดเต็มพร้อมรับรองคุณภาพรถที่ใช้แล้วมากกว่า280จุด wow. และยังรับเทิร์นรถเก่าให้ราคาสูงสูงออกรถที่ Toyota Shuo Shinnon เลือกรับโปรโมชั่นพิเศษผ่อนสบายรับรถเริ่มต้น0บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง 5,000 กว่าบาทเท่านั้นเองครับพิเศษสุดออกรถตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569รับแคมเปญพิเศษยิ้มยิ้มชัวช่วยผ่อนให้รับรถปั๊บรับทองทันทีพิเศษเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นอยากมีรถมือ2คุณภาพดีไว้ขับสักคันโทรหาพี่ยิ้มยิ้มชัวเลยครับ042-215-555กด205
6: ตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569
5: เข้ามาสัมผัสรถจริงได้ที่ Toyota Shuo Shinnon ถนนเลี่ยงเมืองหนองคายสกลนครหมายเหตุเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
7: Toyota Shinnon
8: เติมทุกมวลให้สดชื่นแค่ดื่ม Unifresh อร่อย Fresh แบบง่ายๆได้ประโยชน์จากน้ำผักผลไม้เต็มๆดื่ม Unifresh Fresh ทุกมูด Feel Good ทุกวัน
9: 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 3
10: ลีตรก็กินท็อปปอจะเซลฟี่ก็กินท็อปปอช้อปปิ้งก็กินท็อปปอจะที่ไหนๆก็ต้องมีท็อปโปขนมปังกรอบสอดไส้ช็อกโกแลตเติมเต็มความสนุกด้วยช็อกโกแลต

0: ร้านนี้อร่อยดีหมูสะเต๊ะหอมกะทิมาก
1: แกงเขียวหวานเข้มข้นอื้ออร่อยดี
2: บัวลอยอร่อยดีครับพ่ออ
3: ร่อยดีคำนี้ได้มาไม่ง่ายเพราะต้องทำอย่างตั้งใจใส่ใจสร้างสรรค์และคัดสรรวัตถุดิบที่ดีเพื่อคำว่าอร่อยดีกะทิ 100% ตาอร่อยดีคำที่มีคุณค่าและการันตีคุณภาพกว่า70ประเทศทั่วโลกอร่อยดีทั่วไทยอร่อยไกลทั่วโลก
4: อาติอาติไปซื้อของให้ป้าหน่อยป้าอยากไล่สบู่ยาสระผมซักฟอกยาสีฟันน้ำตาลนมข้นกาแฟน้ำปลาน้ำมันหอย
5: ไอ้ย่าอาติอย่าลืมนะอีกอย่าง
4: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
6: โอ้ป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได
4: ้เอ้ยสิแล้วต้องไปที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
7: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
8: สวัสดีค่ะ Gift Angel Radio 95.5 คืนนี้ล็อกซะ

0: อาหารอัดแน่นเต็มกล่องเพื่อสมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่ารสชาติอร่อย
1: ลูกกดไลค์แม่กดลาฟไฮไฮไฮคิวคิวคิวไฮคิวยูเอสพี
0: ไปช็อปสินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย

0: ุณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
1: ทุกคนร้านนี้อร่อยดีหมูสเต๊ะหอมกะทิมาก
2: แกงเขียวหวานเข้มข้น
1: อื้ออร่อยดี
3: บัวลอยอร่อยดีครับพ่ออ
4: ร่อยดีคำนี้ได้มาไม่ง่ายเพราะต้องทำอย่างตั้งใจใส่ใจสร้างสรรค์และคัดสรรวัตถุดิบที่ดีเพื่อคำว่าอร่อยดีกะทิ 100% ตาอร่อยดีคำที่มีคุณค่าและการันตีคุณภาพกว่า70ประเทศทั่วโลกอร่อยดีทั่วไทยอร่อยไกล

0: คลียร์สมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่ารสชาติอร่อย
1: ลูกกดไลค์แม่กดลาฟไฮไฮไฮคิวคิวคิวไฮคิวยูเอสพี
0: สั่งสินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย
2: 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1
3: 3ลีตรก็กินท็อปปะจะเซลฟี่ก็กินท็อปปะช้อปปิ้งก็กินท็อปปะจะที่ไหนๆก็ต้องมีท็อปปะขนมปังกรอบสอดไส้ช็อกโกแลตเติมเต็มความสนุกด้วยช็อกโกแลตเต็มแท่ง
4: ลาเต้ท็อปปะ
5: เติมทุกมูนให้สดชื่นแค่ดื่มยูนิเฟรชอร่อยเฟรชแบบง่ายๆได้ประโยชน์จากน้ำผักผลไม้เต็มๆดื่มยูนิเฟรชเฟรชทุกมูนฟีลกู๊ดทุกวัน
6: มองหารถมือ2คุณภาพดีฟังเท่านี้เลยครับ Toyota ชัวร์ชิ้นนอนจัดใหญ่จัดเต็มพร้อมรับรองคุณภาพรถที่ใช้แล้วมากกว่า280จุด wow. และยังรับเทิร์นรถเก่าให้ราคาสูงสูงออกรถที่ Toyota ชัวร์ชิ้นนอนเลือกรับโปรโมชั่นพิเศษผ่อนสบายรับรถเริ่มต้น0บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง 5,000 กว่าบาทเท่านั้นเองครับพิเศษสุดออกรถตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569รับแคมเปญพิเศษยิ้มยิ้มชัวร์ช่วยผ่อนให้รับรถปั๊บรับทองทันทีพิเศษเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นอยากมีรถมือ2คุณภาพดีไว้ขับสักคันโทรหาพี่ยิ้มยิ้มชั่วเลยครับ042-215-555กด205ตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569เข้ามาสัมผัสรถจริงได้ที่ Toyota ชัวร์ชินนนท์ถนนเลี่ยงเมืองหนองคายสกลนครหมายเหตุเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
7: Toyota ชินนนท
8: ์ชินนนท์ให้คุณเป็นเจ้าของรถยนต์ Toyota ได้ง่ายขึ้นกับข้อเสนอเต็มแม็กคุ้มทุกเงื่อนไขที่ใช่ออกรถง่ายออกได้ทุกอาชีพ
6: ดาวต่ำใช้เงินออกรถน้อยหรือรับส่วนลดสูงสุดหรือดอกเบี้ยพิเศษแถมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นรถเล็กหรือรถใหญ่พี่ยิ้มยิ้มก็มีให้เลือกครับเอทีฟเก่งพรีเมียมขับสนุกเป็นตัวเองได้สุดนี่แหละรถของเรารีโวกระบะหน้าหล่อจะตัวเตี้ยตัวสูงก็แกร่งครอสเอสยูวีกว้างขวางอันดับหนึ่งตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์เวลาสรถอเนกประสงค์7ที่นั่งให้ทุกวันมีความหมายเมื่อมีเราไปด้วยกัน Fortuner พี่ใหญ่สุดเท่สัญลักษณ์แห่งผู้นำโดดเด่นในทุกมิติเลือกรุ่นที่ใช่เงื่อนไขที่ชอบได้เลยครับโทรหาพี่ยิ้มยิ้มเลย042-215-555ย้ำ042-215-555ตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569เข้ามาสัมผัสรถจริงพร้อมทดลองขับได้ที่ Toyota ชินนนท์ถนนเลี่ยงเมืองหนองคายสกลนครหมายเหตุเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
9: สวัสดีครับคุณป้า
10: ป้า
11: ว้าย
12: นี่เราจะปล่อยไว้ทำป้าอะไรล่ะไม่มีเวลากลัวแพ้
13: นี่เลย
14: แชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดใช้ง่ายเพียงแค่สระกลิ่นหอมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100%ทำให้ผมนุ่มสลวยไม่แห้งเสีย
12: ธรรมชาติธรรมชาติ
15: อ่ะลุงใช้ซะ
14: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวเปิดความหนุ่มสาวด้วยธรรมชาติ
16: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
14: ดียังไงหรอ
16: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
14: โอ้ดีจัง
16: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 4 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
17: สายบุญยางเฮาวัดยุสัยกับไปเบิดบ่ว่าสิย่างขึ้นบันไดหนักเดียวย่างขึ้นบันไดหนักปกหรือสิย่ำขึ้นบันไดสิง
18: ไปกัน
17: เ
18: ล
17: ยเพราะเราใส่ใจตัวเองอยู่เสมอมันออกกำลังกายทานอาหารหลากหลายให้ครบ5หมู่และเสริมด้วยเอนชัวร์อาหารสูตรครบถ้วนที่ประกอบด้วยโปรตีน3ชนิดโปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนื้อและยังมีวิตามินอีกหลากหลายทุกก้าวที่ไปต่อคือความสุขของชีวิตเอนชัวร์ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงอาหารทางการแพทย์ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย
19: ์อาติไปซื้อของให้ป้าหน่อยป้าอยากไล่สบู่ยาสระผมซักฟอกยาสีฟันน้ำตาลนมข้นกาแฟน้ำปลาน้ำมันหอย
20: ไอ้ย่าอาติอย่าลืมนะอีกอย่าง
19: เอาน้ำส้มด้วยนะ
21: โหป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได
19: ้ไอ้สิเลยต้องไปที่ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
22: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้ง งี้ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช้อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
9: สวัสดีค่ะกิฟต์แองเจิลเรดิโอ 95.5 คืนนี้

0: กิฟต์แองเจิล 95.5
1: ความรักที่ฉันให้ไปไม่พอใช่ไหมสำหรับเธอฉันมันแค่คน

0: ากจะรักกับใครสักคนมันไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลหรอกเธอ
1: Give and Done 95.5

0: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
1: ดียังไงหรอ
0: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: ัดแน่นเต็มกล้อง
1: เพื่อสมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่าร
0: สชาติอร่อย
2: ลูกกดไลค์แม่กดเลิฟไฮไฮไฮคิวคิวคิวไฮคิวยูเอสที
0: สั่งสินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย
3: ก็กินท็อปโปะจะเซลฟี่ก็กินท็อปโปะช้อปปิ้งก็กินท็อปโปะจะที่ไหนๆก็ต้องมีท็อปโปะขนมปังกรอบสอดไส้ช็อกโกแลตเติมเต็มความสนุกด้วยช็อกโกแลตเต็มแท่ง
4: ลาเต้ท็อปโปะ
5: เติมทุกมูนให้สดชื่นแค่ดื่มยูนิเฟรชอร่อยเฟรชแบบง่ายๆได้ประโยชน์จากน้ำผักผลไม้เต็มๆดื่มยูนิเฟรชFresh ทุกมูดฟีลกู๊ดทุกวัน
6: หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่า
7: ด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Gold รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืนความแข็งแรงด้วยคุณค่าที่มากกว่า
8: ชิมนนท์ให้คุณเป็นเจ้าของรถยนต์ Toyota ได้ง่ายขึ้นกับข้อเสนอเต็มแม็กคุ้มทุกเงื่อนไขที่ใช่ออกรถง่ายออกได้ทุกอาชีพ
9: ดาวต่ำใช้เงินออกรถน้อยหรือรับส่วนลดสูงสุดหรือดอกเบี้ยพิเศษแถมฟรีประกันภัยชั้น1ทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นรถเล็กหรือรถใหญ่พี่ยิ้มยิ้มก็มีให้เลือกครับ Achieve เก่งพรีเมียมขับสนุกเป็นตัวเองได้สุดนี่แหละรถของเรา Revo กระบะหน้าหล่อจะตัวเตี้ยตัวสูงก็แกร่ง Cross SUVกว้างขวางอันดับหนึ่งตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ Velos รถอเนกประสงค์7ที่นั่งให้ทุกวันมีความหมายเมื่อมีเราไปด้วยกัน Fortuner พี่ใหญ่สุดเท่สัญลักษณ์แห่งผู้นำโดดเด่นในทุกมิติเลือกรุ่นที่ใช่เงื่อนไขที่ชอบได้เลยครับโทรหาพี่ยิ้มยิ้มเลย042-215-555ย้ำ042-215-555ตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569เข้ามาสัมผัสรถจริงพร้อมทดลองขับได้ที่ Toyota ชินนนท์ถนนเลี่ยงเมืองหนองคายสกลนครหมายเหตุเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10: เขาช่องขอแนะนำกาแฟเขาช่อง3 in 1 5รส5อารมณ์ถ้าชอบกลมกล่อมต้องรสซุปเปอร์ริชเข้มข้นก็ต้องรสเอสเปรสโซรสนมข้นก็ไม่เหมือนใครหอมกรุ่นต้องลองมอคค่าและนุ่มละมุนต้องดื่มคาปูชิโน่อารมณ์ไหนก็เลือกได้เลยถึงทุกรสครบทุกอารมณ์เขาช่องรสแท้กาแฟไทย
11: กาแฟเขาช่อง
12: สวัสดีครับคุณป้า
13: ฮะไ
14: อ้ป้า
13: ป้าป้าว้าย
11: นี่เราจะปล่อยไว้ทำป้าอะไรล่ะไม่มีเวลากลัวแพ้นี่เลย
15: แชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดใช้ง่ายเพียงแค่สระกลิ่นหอมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ทำให้ผมนุ่มสลวยไม่แห้งเสีย
11: ธรรมชาติธรรมชาติ
16: อ่ะลุงใช้ซะ
15: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวเปิดความหนุ่มสาวด้วยธรรมชาติ
17: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
15: ดียังไงหรอ
17: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
15: โอ้ดีจัง
17: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
18: อาตีอาตีไปซื้อของให้ป้าหน่อยป้าอยากไล่สบู่ยาสระผมซักฟอกยาสีฟันน้ำตาลนมข้นกาแฟน้ำปลาน้ำมันหอย
19: ไอ้ย่าอาตีอย่าลืมนะอีกอย่าง
18: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
5: โหป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได
18: ้ไอ้สิแล้วต้องไปที่ห้างตังยี่ศูนย์ซุปเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
6: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินชอบสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ

0: ร้านนี้อร่อยดีหมูสะเต๊ะหอมกะทิมากแกงเขียวหวานเข้มข้นอื้ออร่อยดี
1: บัวลอยอร่อยดีครับพ
2: ่ออร่อยดีคำนี้ได้มาไม่ง่ายเพราะต้องทำอย่างตั้งใจใส่ใจสร้างสรรค์และคัดสรรวัตถุดิบที่ดีเพื่อคำว่าอร่อยดีกะทิ 100% ตาอร่อยดีคำที่มีคุณค่าและการันตีคุณภาพกว่า70ประเทศทั่วโลกอร่อยดีทั่วไทยอร่อยไกลทั่วโลก
3: สายบุญยางเฮาวัดอยู่ใสกับไปเบิดบ่ว่าสิย่างขึ้นบันไดหนักเดียวย่างขึ้นบันไดหนักปกหรือสิย่ำขึ้นบันไดสิง
4: ไปกันเลย
5: เพราะเราใส่ใจตัวเองอยู่เสมอมันออกกำลังกายทานอาหารหลากหลายให้ครบ5หมู่และเสริมด้วยเอ็นชัวร์อาหารสูตรครบถ้วนที่ประกอบด้วยโปรตีน3ชนิดโปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนื้อและยังมีวิตามินอีกหลากหลายทุกก้าวที่ไปต่อคือความสุขของชีวิตเอ็นชัวร์ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงอาหารทางการแพทย์ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์

0: ารอัดแน่นเต็มกล่อง
1: เพื่อสมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่าร
0: สชาติอร่อย
2: ลูกกดไลค์แม่กดเลิฟไฮไฮไฮคิวคิวคิวไฮคิวยูเอสที
0: ไปช็อปสินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย
3: ก็กินท็อปปอจะเซลฟี่ก็กินท็อปปอช้อปปิ้งก็กินท็อปปอจะที่ไหนๆก็ต้องมีท็อปปอขนมปังกรอบสอดไส้ช็อกโกแลตเติมเต็มความสนุกด้วยช็อกโกแลตเต็มแท่ง
4: ลาเต้ท็อปปอ
5: สายบุญยังเฮาวัดยูใสกับไปเบิดบ่ว่าสิย่างขึ้นบันไดหนักเดียวย่างขึ้นบันไดหนักปกหรือสิย่ำขึ้นบันไดสิง
6: ไปกันเลย
7: เพราะเราใส่ใจตัวเองอยู่เสมอมันออกกำลังกายทานอาหารหลากหลายให้ครบ5หมู่และเสริมด้วยเอ็นชัวร์อาหารสูตรครบถ้วนที่ประกอบด้วยโปรตีน3ชนิดโปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนื้อและยังมีวิตามินอีกหลากหลายทุกก้าวที่ไปต่อคือความสุขของชีวิตเอ็นชัวร์ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงอาหารทางการแพทย์ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย
8: ์อาติอาติไปซื้อของให้ป้าหน่อยป้าอยากไล่สบู่ยาสระผมซักฟอกยาสีฟันน้ำตาล
9: นมข้น
8: กาแฟน้ำปลาน้ำมันหอย
9: ไอ้ย่าอาติอย่าลืมนะอีกอย่าง
8: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
10: โอ้ป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได้
8: ไอ้สิและต้องไปที่ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
11: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
12: สวัสดีค่ะกิฟต์แองเจิลเรดิโอ 95.5 คืนนี้ล็อกซะ

0: 95.5 Big Angel Radio
1: ความรักที่ฉันให้ไปไม่พอใช่ไหมสำหรับเธอฉันมันแค่คน

แค่อยากจะรักกับใครสักคนมันไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลหรอกเธอ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาสิบเก้านาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและหน่วยงานการไฟฟ้าตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีนำค่าไฟฟ้าสาธารณะไปรวมอยู่ในบิลค่าไฟฟ้าของประชาชนปลัดกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งย้ายอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปประจำกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวมีผลวันพรุ่งนี้ทางการอิหร่านระบุช่องแคบฮอร์มุซจะอยู่ภายใต้การควบคุมของอิหร่านภายใต้กรอบของกฎหมายระหว่างประเทศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและหน่วยงานการไฟฟ้าตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีนำค่าไฟฟ้าสาธารณะและไฟส่องสว่างริมทางไปรวมอยู่ในบิลค่าไฟฟ้าของประชาชนหากพบมีการผลักภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนจริงต้องหาทางแก้ไข
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีที่ค่าไฟฟ้าสาธารณะและไฟส่องสว่างริมทางอาจถูกนำไปรวมอยู่ในบิลค่าไฟฟ้าของประชาชนว่าได้สั่งการให้นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรวมถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานผลโดยเร็วเพื่อไม่ให้ประชาชนต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นธรรมส่วนกรณีที่กระทรวงคมนาคมแสดงความเห็นว่าไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้เห็นว่าสามารถดำเนินการผ่านการจัดสรรงบประมาณตามปกติได้พร้อมย้ำว่าได้ติดตามข้อสงสัยเรื่องนี้มาเป็นเวลานานและต้องการทราบที่มาของกลไกการรับภาระค่าไฟสาธารณะอย่างชัดเจนทั้งนี้หากผลการตรวจสอบพบว่ามีการผลักภาระค่าใช้จ่ายมาอย่างประชาชนจริงรัฐบาลจะเร่งหาแนวทางแก้ไขทันที
3: ก็ให้ไปตรวจสอบกับสองการนะครับนครหลวงภูมิภาคตอนที่พอรับทราบตรงนี้มาใช่ไหมก็ต้องมาดูว่าไอ้ตรงนี้ถือว่าถ้าถือว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายที่ยอมรับกันมาตั้งแต่ปีมะโวนู่นแล้วมันเป็นค่าใช้จ่ายที่เปรียบเสมือนเป็นภาระที่สองการนี้ต้องรับเอาไว้อันนี้ก็ว่ากันไปแต่ถ้าบอกว่าไอ้ตรงนี้ไม่ใช่ละครับเราก็เลยมาเพิ่มค่าไฟตรงนี้แล้วก็ไปคิดกับพี่น้องประชาชนอย่างเงี้ยตอบได้เลยว่าไม่ได้ต้องแก้ให้แน่นอน
2: ขณะที่มาตรการช่วยเหลือด้านค่าไฟฟ้ายังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการลดค่าไฟสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน200หน่วยต่อเดือนเพื่อบรรเทาค่าครองชีพและดูแลประชาชนควบคู่กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเร่งแก้ปัญหาการนำค่าไฟส่องสว่างทางหลวงไปรวมอยู่ในค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติเพื่อลดภาระประชาชนนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าปัญหาดังกล่าวไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นในปัจจุบันแต่เป็นเรื่องที่สะสมต่อเนื่องมาหลายสิบปีต้องขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญกับการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยเฉพาะการลดค่าไฟฟ้าในภาคครัวเรือนจนนำไปสู่การตรวจสอบโครงสร้างต้นทุนค่าไฟฟ้าทั้งระบบทั้งนี้ในส่วนของกระทรวงคมนาคมได้ดำเนินมาตรการประหยัดพลังงานควบคู่กันทยอยเปลี่ยนโคมไฟและหลอดไฟส่องสว่างริมทางที่หมดอายุการใช้งานให้เป็นหลอดไฟ LED ซึ่งสามารถช่วยลดการใช้พลังงานและลดค่าไฟฟ้าได้ประมาณร้อยละ 40-50 อย่างไรก็ตามอาจต้องหารือร่วมกับสำนักงบประมาณเพื่อหาแนวทางรองรับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เนื่องจากกระทรวงคมนาคมไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ขณะที่ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปิดเผยมีการเก็บค่าไฟส่องสว่างสาธารณะรวมในบิลประชาชนจริงตามโครงสร้างค่าไฟฟ้าน
4: ายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.กล่าวถึงกรณีมีการเก็บค่าไฟฟ้าในส่วนของไฟส่องสว่างสาธารณะรวมอยู่ในบิลค่าไฟฟ้าที่ประชาชนต้องจ่ายโดยยืนยันว่ามีการเก็บตามจริงตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ชี้แจงและการดำเนินการทุกอย่างล้วนเป็นไปตามโครงสร้างค่าไฟฟ้าที่ถูกกำหนดไว้เช่นกันทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงเป็นเพียงหน่วยงานระดับปฏิบัติการซึ่งมีหน้าที่ดำเนินการตามโครงสร้างค่าไฟฟ้าที่ถูกกำหนดมาแล้วเท่านั้นโดยเรื่องของโครงสร้างค่าไฟฟ้าและการพิจารณารายละเอียดต่างๆจะเป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือสนพ.และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: ส่วนประเด็นทุจริตการสอบบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นปลัดกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งย้ายอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปประจำกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวมีผลพรุ่งนี้
2: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยเรื่องให้ข้าราชการประจำส่วนราชการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากปรากฏว่าเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.รวมกับกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปป.เข้าตรวจค้นและจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องโดยได้ตรวจยึดพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและเจ้าหน้าที่ของรัฐจำนวนมากที่อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนการบริหารราชการแผ่นดินและการบริหารงานบุคคลของกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเพื่อประโยชน์ของทางราชการจึงให้นายธีรุจสุภวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมายตั้งแต่วันที่24มิถุนายนเป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกำลังเร่งตรวจสอบกรณีทุจริตสอบบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นหากพบมีบุคคลหรือเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องจะดำเนินการอย่างเด็ดขาด
5: นายวรศิษฐ์เรืองประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการตรวจพบข้อมูลเชื่อมโยงขบวนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ห้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามการทุจริตจัดทำ MOU เพื่อตรวจสอบกระบวนการสอบทั้งหมดส่วนผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกไปแล้วจะได้รับผลกระทบต่อเรื่องนี้หรือไม่เห็นว่ายังเร็วเกินไปที่จะพูดถึงเพราะกระบวนการซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.เป็นผู้ว่าจ้างในการจัดสอบเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วจะส่งผลกลับมาเพื่อประกาศรายชื่อดังนั้นในส่วนที่สท.เกี่ยวข้องคือต้องดูว่าบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้บ้างหากตรวจสอบพบว่ามีบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ของสท.เข้าไปเกี่ยวข้องต้องไปดำเนินการส่วนผู้ที่เข้าไปอยู่ในกระบวนการหรือมีการจ่ายเงินจะมีความผิดด้วยหรือไม่ต้องรอข้อมูลข้อเท็จจริงให้ชัดเจนตัวเลขในการทุจริตการสอบคาดว่าจะมีมากกว่า 3,000 คนผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและตำรวจสอบสวนกลางพบกลโกงสอบท้องถิ่นใช้วิธีแก้คะแนนในระบบเตรียมตรวจสอบผู้สอบผ่านหากพบการทุจริตจะดำเนินคดีทั้งอาญาและทางวินัย
6: นายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดเผยว่าการปฏิบัติการทลายขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำปี2568ซึ่งเปิดรับสมัคร87ตำแหน่งรวม 6,669 อัตราผลการตรวจค้นพบผู้เกี่ยวข้องในจุดเกิดเหตุ10รายและเจ้าหน้าที่ของรัฐจากหลายสังกัดพร้อมตรวจยึดเอกสารที่เกี่ยวข้องกว่า 9,000 แผ่นด้านพันตำรวจโทสุรเชษฐ์เตชพันธ์รองผู้กำกับการ2กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเปิดเผยว่าจากแนวทางการสืบสวนเชื่อว่าขบวนการไม่ได้แก้ไขคำตอบบนกระดาษโดยตรงแต่ใช้วิธีปรับแก้ข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยคัดแยกรายชื่อผู้ที่จ่ายเงินออกจากผู้สมัครทั่วไปก่อนประมวลผลและแก้ไขคะแนนในระบบให้เป็นไปตามที่ต้องการส่วนผู้ที่สอบผ่านและได้รับการบรรจุแต่งตั้งแล้วเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเป็นรายบุคคลหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตจะถูกดำเนินคดีทั้งทางอาญาทางวินัยและอาจส่งผลต่อสถานะการดำรงตำแหน่งตามกฎหมายดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายกว่า10,000 ล้านบาทและร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570วงเงินกว่า3,700,000 ล้านบาทและพร้อมแจงข้อซักถามในสภา
7: ด้านสาวรัชดาธนาดีหรือโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.ถึงการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายและร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570โดยขอให้รัฐมนตรีทุกคนใช้โอกาสนี้ชี้แจงข้อมูลต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างเต็มที่เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสและ และอธิบายให้ประชาชนเข้าใจถึงแนวทางการแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่างกฎหมายงบประมาณทั้ง2ฉบับตามที่สำนักงบประมาณเสนอโดยฉบับแรกเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายจำนวนกว่า 1,300 ล้านบาทพร้อมตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาจำนวน25คนโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาวาระที่1ในวันที่25มิถุนายนนี้ฉบับที่2เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงินไม่เกิน 3,788,000 ล้านบาทพร้อมตั้งคณะกรรม

0: สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
1: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าและสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
3: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาดอ่าน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่22ถึง30มิถุนายน2569รัฐบาลเดินหน้า Thailand Fast Pass อำนวยความสะดวกด้านการลงทุนแก่ผู้ประกอบการสร้างโอกาสในการนำเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไทยการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แอลจีเรียพลิกกลับมาชนะจอร์แดน2ประตูต่อ1ยังมีโอกาสเข้ารอบส่วนจอร์แดนตกรอบต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่23มิถุนายนพุทธศักราช2569เมื่อวันจันทร์ที่22มิถุนายน2569เวลา 22:47 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG920 เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่22ถึง30มิถุนายน2569ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของสถาบันต่างๆได้แก่ออสเตรียได้แก่ Austrian Academy of Science หอสมุดแห่งชาติออสเตรียพิพิธภัณฑ์ลูกโลกพิพิธภัณฑ์ภาษาเอสเปรันโตและพิพิธภัณฑ์การเดินเรือแห่งเมืองชปิตซ์ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงร่วมพิธีเปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินดาครั้งที่75นอกจากนี้จะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆได้แก่ Mainz Cathedral พิพิธภัณฑ์กูเทนแบกพิพิธภัณฑ์บ้านเกอเธ่พิพิธภัณฑ์ศิลปะโรแมนติกเยอรมันพิพิธภัณฑ์ศิลปะโรแมนติกเยอรมันพระราชวังสโลชสไลส์ไฮม์และฟาร์มโคนุมชัยสไฮฟ์ไบเออร์บรูนจบข่าวในพระราชสำนัก

ีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าดายหายร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทดระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไหลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพพิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมภักดิท่านนาสำนึกคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: แชร์ข่าวมั่วเช็คให้ชัวร์ก่อนดีไหมเธอ
1: ชัวร์อยู่แล้วนะเขาแชร์กันเป็นหมื่นไม่ใช่ข่าวปลอมหรอก
0: จะแชร์10หรือหมื่นก็ไม่ใช่ประเด็นถ้าข่าวนั้นเป็นข่าวปลอม
1: ข่าวปลอมก็เหมือนฝันร้ายของคนไทยตามหลอกหลอนไปทุกที่ทุกเวลาทุกรูปแบบ
0: ประชาชนถูกปิดหูปิดตารับข้อมูลข่าวสารที่ไม่เป็นความจริง
1: มาร่วมกันต่อต้านข่าวปลอมเพื่อตัดเนื้อร้ายในสังคมสื่อสารอย่างมีสติและสร้างสรรค์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

0: ปลี่ยนความเห็นที่แตกต่าง
1: ผ่านมุมมองที่สร้างสรรค
0: ์ร่วมคิดวิเคราะห์ไปด้วยกันใน
2: เปลี่ยนมุมคิด
3: สวัสดีครับถึงช่วงเวลาของพวกเราเปลี่ยนมุมคิดแล้วนะครับพบกันครับผมต้นณรงค์ฤทธิ์คิดเห็นครับ
4: ครับและผมปริ้นนันทคมประสาทพรครับเรามาเปลี่ยนความเห็นที่แตกต่าง
3: ผ่านมุมมองที่สร้างสรรค
4: ์ร่วมกันคิดวิเคราะห์ไปด้วยกัน
3: ในเปลี่ยนมุมคิดนะครับผ่านทางหน้าจอช่อง10 TPTV โทรทัศน์รัฐสภาครับทักทายคุณผู้ชมด้วยรวมทั้งคุณผู้ฟังครับทางวิทยุรัฐสภา FM 87.5 MHz กรุงเทพปริมณฑลพร้อม14เครือข่ายในส่วนภูมิภาคครับAM 1071 กิโลเฮิรตซ์ครับ
4: ครับและใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นนะครับผ่านทางออนไลน์ครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage เรามีไลฟ์สดด้วยนะครับผ่านทางแฟนเพจ Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาครับเว็บไซต์ www.tpchannel.org รับชมผ่านสมาร์ทโฟนนะครับทั้งระบบ iOS และ Android ครับที่แอปพลิเคชัน TP Channel ครับและชมย้อนหลังทุกตอนทุก EP นะครับผ่านทาง YouTube ที่ช่องรายการ TP Channel และยังสามารถชมไฮไลท์สำคัญช็อตสำคัญของรายการได้นะครับผ่านทางแฟนเพจ Facebook TP Online ด้วยครับ
3: ใช่ครับวันนี้ครับพาไปดูประเด็นหน่อยไม่คุยไม่ได้แล้วจริงๆครับเพราะว่านี่ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ของสภาออกตัวบทกฎหมายด้วย
4: ใช่ครับ
3: Hashtag Save ทับลานจริงๆพี่ปิ้น
4: ครับ
3: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับคือ Hashtag เนี่ยผมจำได้นะเราเคยคุยกันในเปลี่ยนมุมคิดในหลายๆรายการของวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา
4: ครับ
3: ปี2ปีก่อนนู้นนะ
4: ครับเมื่อนานมาแล้วนะ
3: เมื่อนานมาแล้วแต่รอบนี้กลับมาอีกที
4: เป็นกระแสอีกรอบหนึ่ง
3: จริงๆเป็นกระแส
4: เรื่องทับลานเนี่ยความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับจากการที่เราได้ติดตามข้อมูลข่าวสารจะเห็นว่ามันมีมายาวนานมากแล้วนะคุณต้น
3: โอ้โหตั้งแต่ปี2518
4: ครับ50-60ปีมาแล้วนะ
3: 50-60ปีนะครับซึ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอก1มาจากการย้อนมติของคณะรัฐมนตรี
4: ครับ
3: นะฮะเสร็จปุ๊บเนี่ยบังเอิญว่าก็มีผู้รักธรรมชาติหลายคน
4: ครับ
3: อาจจะเป็นทั้งศิลปินดารานางแบบนางงามอินฟลูเอนเซอร์เขาก็ออกมาขับเคลื่อนกันในโซเชียลมีเดีย
4: ครับ
3: ซึ่งพูดง่ายๆลักษณะแบบเนี้ยเราจะเคยเห็นกันมาในสังคมเรา
4: แต่เวลามีกรณีเหตุการณ์อะไรต่างๆนะอินฟลูก็จะมีการออกมาช่วยก
3: ัน
4: โดยเฉพาะเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับความเป็นสาธารณะเกี่ยวกับมวลมนุษยชาติอะไรแบบนี
3: ้อายกตัวอย่างสักคน2คนหลักๆเลยก็คือนางงามของเรามิสแกรนน่ะ
4: ครับ
3: อิงฟ้าวราหะน่ะ
4: อ๋อโพสต์ Facebook ด้วย
3: ขออนุญาตพูดถึงนิดนึงแล้วกันเนาะก็โพสต์ทั้ง Facebook IG X นะครับบอกให้ทุกคนเนี่ย Hashtag Save ทับลานขึ้นมาเนี่ยทีมงานเอาไปเก็บข้อมูลมา
4: ครับ
3: นะแล้วก็มีการบอกด้วยนะครับมีการแสดงความเห็นด้วยนะประโยคตรงเนี้ยสื่อเอาไปตีกันหลายประเด็นบอกช่วยกันนะเชื่อว่าโลกนี้ไม่ได้มีพื้นที่ไว้ให้มนุษย์อย่างเดียวขอให้เสียงของเรามีความหมายสัตว์พูดไม่ได้แต่มนุษย์อย่างเราพูดแทนเขาได้นะแล้วก็ยังมีอีกนะพี่ปิ้นบอกว่าถ้าวันนี้เขาเอาไปได้เขาที่ว่านี่ก็ไม่รู้หมายถึงใครนะ
4: ครับ
3: วันหน้าเสียงของเราพวกเราก็ไม่มีความหมายอีกเช่นกันสัตว์อาจพูดไม่ได้แต่มนุษย์อย่างเราสู้เพื่อความสงบสุขของพวกเขาได
4: ้ครับ
3: อย่างน้อยก็ได้ทำหน้าที่โลกนี้ไม่ได้มีพื้นที่ไว้ให้มนุษย์อย่างเดียวก็กลายเป็นประเด็นคนก็มาแชร์กัน
4: ครับ
3: ติดแฮชแท็กกัน
4: มีหลายท่านนะนอกจากคุณอิงฟ้าวราหะแล้วเนี่ยนะครับก
3: ็
4: มีคุณทรายสกอตคุณนกสินใจน
3: ะครับ
4: หลายคนทีเดียว
3: ครับ
4: ชนวนเหตุของข้อพิพาทป่าทับลานเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเกิดขึ้นมาจากประกาศแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานในปี2524นู่นเลยก็50-60ปีมาแล้วนะครับซึ่งประกาศเกี่ยวกับการทับซ้อนกับพื้นที่ทำกินและก็ที่อยู่อาศัยเดิมของประชาชนครับรวมถึงพื้นที่ที่หน่วยงานของรัฐเคยจัดสรรให้ผ่านโครงการต่างๆไว้ก่อนหน้านี้นะครับความขัดแย้งมันก็ลากยาวกันมาส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนพื้นที่ป่าทับลานเนี่ยหลายจังหวัดนะคุณต้นถ้าไปดูเนี่ยนะครับประชาชนเป็นหมื่นคนใน2จังหวัด5อำเภอด้วยกันนะครับมีทั้งอำเภอวังน้ำเขียวอำเภอเสริงสางอำเภอคอนบุรีอำเภอปักธงชัยของจังหวัดนครราชสีมาอำเภอนาดีนะครับที่จังหวัดปราจีนบุรีด้วยจนกระทั่ง15มิถุนายนที่ผ่านมาครับคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติมีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงแนวเขตอุทยานเพื่อคืนสิทธิ์ให้กับประชาชนโดยเตรียมเพิกถอนพื้นที่อุทยานประมาณ 150,000 กว่าไร
3: ่
4: ส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนำไปจัดสรรที่ดินทำกินท่ามกลางการจับตาอย่างใกล้ชิดนะครับจนเป็นกระแสออกมาเพราะว่าจำนวนพื้นที่ที่จะมีการคืนให้กับประชาชนที่เขาเคยอยู่มาก่อนเนี่ยก่อนจะมาประกาศเป็นพื้นที่อุทยานเน
3: ี่
4: ย เยอะมาก
3: อันนี้คือ
4: ค
3: อย่างที่พี่ปริ้นบอกอะคือจะเป็นมุมในการจัดสรร
4: ครับ
3: ไม่ได้ว่าเขาจะยกที่ให้นะคือทำที่ดินอะไรต่างๆนะให้เป็นที่สปก
4: ครับ
3: คือที่สปกอย่างที่เราทราบกันเนี่ยมันซื้อขายไม่ได้หรอกคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับเพียงแต่ว่าเอามาใช้เป็นพื้นที่ทำเกษตรกรรมเอามาใช้เป็นพื้นที่ในการที่จะอยู่อาศัยหรือว่าทำมาหากินได้นะครับแต่ทีนี้ก็ทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจริงๆมีอินโฟนะทีมงานขึ้นมานิดนึงครับก็โพสต์ Facebook เหมือนกันนะหลายคนบอกว่าอุ้ยเนี่ยเราจะเฉือนป่าพูดง่ายคือเฉือนป่าไป 150,000 ไร่แล้วโอ้สัตว์ป่าจะไปอยู่ไหนนะครับทีนี้ตอนนี้ข่าวที่เรากำลังนำเสนออยู่เนี่ยก็เริ่มมีชาวบ้านมีพี่น้องประชาชนในพื้นที่เข้ามาแสดงหลักฐานเหมือนกันพี่ปริ้นบอกเนี่ยนะเขาอยู่มาแล้วไอ้พื้นที่ที่บอกว่าเป็นป่าหนึ่งในแหล่ง 150,000 ไร่เนี่ยเขาบอกเขาอยู่มาก่อนแล้ว
4: อยู่มาก่อน
3: เป็นชุมชน
4: มีหลักฐานชัดเจน
3: มี
4: ปีพ.ศ.บอกชัดเจนเลยใช่ไหม
3: มีทั้งโล่รางวัลตอนประกวดหมู่บ้านดีเด่นตัวอย่างเห็นบอกว่าปี2423
4: ครับ
3: ซึ่งพอประกาศเป็นอุทยานเนี่ยมันก็ประมาณปี25กว่ากว่า
4: ๆ
3: นะกว่าจะมีการจัดสรรเพราะว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยเขาบอกนะครับบอกว่าการคืนสิทธิ์ครั้งนี้ให้กับประชาชนเนี่ยไม่ได้หมายความว่าใครก็ได้นะพี่ปิ่น
4: ครับ
3: จะต้องเป็นคนที่สามารถหาหลักฐานแสดงได
4: ้
3: ว่าคุณเนี่ยอยู่มาก่อนที่จะมีกฎหมายประกาศใช้พื้นที่ตรงเนี้ยนะครับว่าเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานก็จะได้รับการอนุญาตแล้วคณะกรรมการเนี่ยนะเขามีการตั้งขึ้นมา2บอร์ดด้วยกันไม่ใช่อยู่ๆจะให้พี่น้องประชาชนหรือว่าคนที่อยู่ปัจจุบันได้สิทธิ์เลยน
4: ะ
3: ตั้งขึ้นมากรรมการเขาก็จะ1ก็คือดูหลักฐานเอกสาร
4: มีการคัดกรองจากหลักฐานเอกสารแล้วต้องพิสูจน์ด้วยนะ
3: ลงพื้นที่
4: ว่าเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่จริงๆ
3: ใช่ครับ
4: ตรงนี้ก็เข้าใจได้เพราะว่าก็แบ่งออกเป็น2มุมมอง2ความคิดนะครับมีมุมนึงมองในแง่ของการเซฟทับลานมองว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของพื้นป่ามรดกโลกดงพญาเย็นเขาใหญ
3: ่
4: หากไปลดพื้นที่อุทยานอาจจะไปเป็นจุดเริ่มต้นของการทำให้ผืนป่าเส
3: ื่
4: อมเสียหรือเปล่าหายไปหรือเปล่าพื้นที่แสนห้าหมื่นไร่เนี่ยดูจำนวนตัวเลขนี่มันเยอะนะคุณต้น
3: เยอะ
4: มันไม่ใช่แค่ร้อยไร่พันไร่แสนห้าหมื่นไร
3: ่
4: ความรู้สึกของคนที่อยากเซฟนะครับคนที่อยากจะอนุรักษ์เนี่ยเลยกังวลว่าม ันจะมีการสวมสิทธิ์จากนายทุนไหมเมื่อเพิกถอนเขตอุทยานอาจจะมีรีสอร์ทบ้านพักการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือเปล่าม
3: ันจะหัวกันอีกไหมหร
4: ื
3: ออะไรไหมกับ
4: พ
3: ื้นเทาไหม
4: แหล่งพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์สัตว์ป่าอยู่จะทำให้ระบบนิเวศเสียไปหรือเปล่านะครับจึงเป็นอีกหนึ่งความคิดนะครับของกลุ่มนี
3: ้
4: แต่อีกกลุ่มนึงครับก็มองในแง่ของการที่ผู้คนอยู่มาก่อนไม่ได้คุณต้นบอก
3: เอาจริงๆนะหลายๆคนก็มองโดยเฉพาะนักสิทธิมนุษยชนหรือว่านักสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาก็มองว่าเอาตรงๆเขาก็เหมือนกับไม่ได้อยากว่าใครหรอกแต่คำว่าแฮชแท็กเซฟทับลานที่เราตีความกันหรือว่าปรากฏการณ์ที่มันเกิดความประทะกันของความคิดเนี่ยเหมือนรายการเราเนี่ยเปลี่ยนมุมคิดเนี่ยนะครับว่าตกลงแล้วจะเซฟทับลานแบบไหนคุณอยากเป็นนักอนุรักษ์ธรรมชาติแบบที่อยู่ในโซเชียลมีเดียหรือคุณอยากเป็นนักอนุรักษ์ธรรมชาติที่เข้าใจวิถีชีวิตเพราะต้องบอกก่อนนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปประวัติศาสตร์นิดนึงพี่เป็นคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับคือในบริบททางภูมิศาสตร์อะเราไม่ได้มีการตีเส้นแบ่งเขตอะไรชัดหรอกทุกคนก็จะอยู่กันเป็นกลุ่ม
4: ครับ
3: เป็นก๊กบางทีเขามีชาติพันธุ
4: ์
3: มีวิถีชีวิต
4: ครับ
3: พี่ปิ่นลองนึกภาพนะคุณผู้ชมลองนึกภาพนะครับว่าอันนี้เราคุยอย่างไม่เข้าใครออกใครนะ
4: ค
3: นที่เขาอยู่ในป่าก็เหมือนกับมีบ้านอยู่ในป่า
4: ครับ
3: บางคนก็อาจจะต้องเผาของป่าบ้างเลี้ยงชีพดำรงชีพบ้างทำไร่ทำสวนอะไรบ้าง
4: ครับ
3: เขาจะทำลายป่าไหมอันนี้เป็นอีกมุมนึงนะวิชาการเขาวิเคราะห์แบบนี้นะ
4: ป่าก็เหมือนเป็นบ้านเขาอะ
3: ป่าเป็นบ้านเขา
4: จะไปทำลายบ้านเขา
3: จะทำลายทำไมใช่ไหมและที่สำคัญสิทธิ์เขาก็มีมาก่อนที่จะมีการขีดเส้นว่าป่าพื้นเนี่ยมันจะได้รับการคุ้มครองนู่นนี่นั่นนะเพราะฉะนั้นการที่เราบอกว่าแฮชแท็กเซฟทับลานเนี่ยมันมีหนังหลายม้วนแต่ณวันนี้แล้วทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเขาก็บอกว่าป่าไม่ได้หายไปไหน
4: ครับ
3: เพราะว่าเขายังเชื่อมั่นว่าจากการตรวจสอบนู่นนี่นั่นเนี
4: ่
3: ยและการคืนสิทธิ์ให้ประชาชนเนี่ยแน่นอนคนที่อยู่กับป่าก็จะต้องรักป่าเพราะถ้าคนที่อยู่กับป่าไม่รักป่าคน
4: ก็อยู่ไม่
3: ได้ก็จะอยู่ไม่ได้
4: ครับไม่มีพื้นที่ให้ทำกินไม่มีพื้นที่ให้อยู่อาศัย
3: ใช่ครับ
4: และพื้นที่ที่ถ้าเราดูจากแผนที่เนี่ยนะครับจะเห็นว่าพื้นที่ของผู้คนทำกินเนี่ยเป็นกลุ่มที่อยู่มาก่อนนะแล้วก็อยู่บริเวณโดยรอบๆนะ
3: ครับ
4: แต่ว่าตัวใจกลางเนื้อที่ป่าขนาดใหญ่ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับเหมือนที่
3: อันนี้แผนที่ดาวเทียม
4: เลยใช่ไหมบอกได้อยู่เหมือนเดิมเนี่ยฮะสีแดงๆนี่แหละครับจะเป็นจุดที่ จะเป็นพื้นที่ที่จะจัดสรร
3: เป็นขอบ
4: ริมๆจัดสรรให้กับคนที่เป็นคนที่ดั้งเดิมที่เคยอยู่มาก่อนทำการเกษตรทำมาหากินอยู่ตรงจุดนั้นได้นะครับส่วนตรงกลางที่เป็นเขียวๆหนาๆพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยยังคงอยู่เหมือนเดิมยังอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิ
3: ม
4: ไม่ได้แบ่งไม่ได้ไปกระทบตรงจุดนั้นแต่อย่างใดตรงนี้จึงเป็นความคิดของสองฝั่งสองฝ่ายนะฮะฝ่ายอนุรักษ์ก็กลัวว่าการคืนสิทธิ์จะนำไปสู่การสูญเสียป่าส่วนฝ่ายชุมชนก็กลัวว่าการอนุรักษ์เนี่ยจะไปละเมิดสิทธิ์ของคนที่เคยอยู่มาก่อนแล้วหรือเปล่า
3: คนทับป่าป่าทับคนอยู่กันแบบนี้นะฮะแต่ว่าที่เราคุยกันเนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะ 150,000 ไร่เนี่ยหมายความว่าอย่างที่พี่ปิ๊นเดี๋ยวทีมงานผมขอภาพเต็มสักครู่เมื่อสักครู่ได้ไหม
4: ครับ
3: ที่เป็นจุดแดงๆเนี่ยคือเขามีหลายโครงการแล้วรัฐบาลก่อนหน้าเนี่ยผ่านมติครม.ตั้งแต่ปี2535
4: เรื่องโอ้หลายปี
3: ใช่ฮะแต่ว่าบางพื้นที่เนี่ยก็มี 8,000 กว่าไร่หมื่นกว่าไร่แต่รวมกันเนี่ยก็คือ 150,000 ไร่เนาะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเปลี่ยนมุมคิดต้องแหมเปลี่ยนกันจริงๆนะเพ
4: ื่อ
3: นตกลงไม่รู้จะออกหัวออกก้อยแต่เราคงไม่อยากจะให้ออกแค่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเอาแบบกลางๆนะสุดท้ายแล้วเรื่องนี้จะจบอย่างไรต้องตามต่อช่วงหน้าในเปลี่ยนมุมคิดครับช่วงนี้พักสักครู่เดียวครับ
4: ครับ

0: องกันอย่างรอบด้านมองต่อนะครับว่าแฮชแท็กเซฟทับลานเนี่ยตกลงแล้วจะต้องมองมุมไหนบ้างนะครับวันนี้เราไปคุยกับแขกรับเชิญ2ท่านผ่านทางการสัมภาษณ์สดๆทางโทรศัพท์เลยนะครับท่านแรกครับเป็นนักสิทธิชุมชนและชาติพันธุ์บอกก่อนเลยว่าก่อนนั้นเนี่ยเขาเข้าใจในบริบทความเป็นชาติพันธุ์เพราะว่าเคยเข้ามาทำงานในกรรมาธิการที่จะออกร่างตัวบทกฎหมายเกี่ยวข้องกับกลุ่มชาติพันธุ์ก่อนหน้านี้ในสภาผู้แทนราษฎรด้วยนะครับทีมงานต่อสายสดสัมภาษณ์โทรศัพท์นะครับกับทางคุณพัชระคำชำนาญครับสวัสดีครับคุณพัชระครับ
1: สวัสดีครับคุณพัชระครับ
0: ครับสวัสดีครับเรื่องทับลานนี่รู้สึกว่าเราคุยกันหลายครั้งแต่ครั้งนี้เนี่ยน่าจะเป็นอีกครั้งนึงเพราะว่ารัฐบาลก็มีจุดยืนที่ชัดเจนเพื่อที่จะต้องการจัดสรรปันส่วนที่ดินให้กับประชาชนที่อยู่ในป่าไม้แต่เดิมก่อนมีการขีดเส้นเนี่ยคำถามแรกครับคุณพัชระคือการที่เราจะให้สิทธิ์ประชาชนนะหรือว่ากลุ่มชาติพันธุ์อะไรก็ตามเนี่ยรัฐจำเป็นจะต้องเป็นเจ้าของพื้นที่ไหมครับ
2: ไม่จำเป็นครับจริงๆแล้วการให้สิทธิ์กับชุมชนที่เป็นเจ้าของพื้นที่เดิมเนาะคือเราพูดถึงความเป็นเจ้าของพื้นที่ในทางพื้นที่ในนะครับไม่ใช่ทางกฎหมายเพราะว่าถ้าจะพิสูจน์กันจริงๆในเรื่องของกฎหมายเนี่ยแน่นอนรัฐไปประกาศกฎหมายทับมันก็คือที่ของรัฐนะครับแต่ว่ากรณีของอุทยานแห่งชาติทับลานนี่ชัดเจนมากๆนะครับว่ามีการไปประกาศอุทยานทับของชาวบ้านฉะนั้นคำตอบง่ายๆเลยก็คือว่าเราไม่ได้จำเป็นจะต้องไปพูดว่าที่ตรงนั้นเป็นที่ของรัฐนะครับเพราะว่าในทางการใช้ประโยชน์แล้วก็โดยพื้นที่ในเนี่ยคนที่ใช้พื้นที่นั้นจริงๆคือชาวบ้านที่เขาอยู่มาก่อนที่ควรจะได้รับสิทธิ์ครับ
1: ครับการแบ่งพื้นที่มาตรงนี้นะครับแสนกว่าไร่เนี่ยคนทั่วไปที่อาจจะไม่ได้ติดตามหรือว่าศึกษาข้อมูลมาอย่างละเอียดเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นพื้นที่เยอะมากนะครับแล้วก็จะไปกระทบไปทำให้สูญเสียพื้นที่ป่าตรงนี้มุมมองของคุณพัชระต่อประเด็นเกี่ยวกับคนที่เขาเป็นห่วงพื้นที่ป่าทับลานเนี่ยมีมุมมองอย่างไรครับ
2: จริงๆหนึ่งพื้นที่ 150,000 ไร่นี่ไม่ใช่จำนวนที่มากนะครับถ้าเทียบกับประชากรที่อยู่ในพื้นที่นะครับผมรวมถึงถ้าเทียบกับเนื้อที่ที่กรมอุทยานแห่งชาติดูแลเองก็ตามนะครับทั่วประเทศเนี่ยมีเนื้อที่หลายล้านไร่นะครับที่ชุมที่กรมอุทยานแห่งชาติดูแลนะครับฉะนั้นไอ้เบื้องต้นก็คือจำเป็นจะต้องสร้างความเข้าใจกันก่อนว่าไอ้การที่เอาพื้นที่ 150,000 ไร่เนี่ยไปคืนสิทธิ์ให้ชาวบ้านเนี่ยครับมันเป็นเรื่องของการคืนความยุติธรรมไม่ใช่การเฉือนพื้นที่ป่าใดอย่างใดนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่1ที่อาจจะต้องสร้างความเข้าใจกับชุมกับพี่น้องที่รับฟังกันอยู่นะครับกับ2คือผมได้มีโอกาสลงพื้นที่ไปแล้วนะครับเมื่อช่วงปี2567นะครับแล้วก็พบว่าไอ้สภาพพื้นที่ใน3กลุ่มที่มีการมีมติให้เพิกถอนเนี่ยครับที่เป็นพื้นที่สปกพื้นที่หมู่บ้านตัวอย่างไทยสามัคคีแล้วก็พื้นที่โครงการเพื่อความมั่นคงเนี่ยไม่ได้มีสภาพป่าอยู่เลยนะครับคือเป็นพื้นที่ที่เป็นการตั้งหมู่บ้านนะครับเป็นพื้นที่เกษตรกรรมเป็นพื้นที่ชุมชนนะครับรวมถึงเป็นบ้านวัดโรงเรียนนะครับคือแทบจะไม่มีสภาพความ
0: ก็คือเป็นชุมชนไปแล้วใช่ไหมเป็นชุมชนไปเลย
2: ใช่ครับ
0: ซึ่งอาจพอตรงเนี้ยหลายๆคนอาจจะบอกว่าคือคนที่ไม่ได้ลงไปดู คนที่ไม่ได้เห็นในอย่างภาพเมื่อสักครู่ที่ทีมงานขึ้นมาเป็นอินเสิร์ตเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าคือโอเคละพื้นที่ตรงเนี้ยเป็นชุมชนเพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีความเป็นป่าไปแล้วแต่นักอนุรักษ์ทางโซเชียลมีเดียเขาก็บอกว่าแต่มันก็คือป่าไงเดี๋ยวมันก็จะหายไปดูนี่นั่นสุดท้ายจุดกึ่งกลางถามตรงๆก็คือรัฐมาถูกทางไหมณวันนี้ครับคุณพัชระ
2: ครับจริงๆตอนนี้รัฐมาถูกทางแต่ยังไม่สุดนะครับเพราะว่ามีกลุ่มที่รอการพิสูจน์สิทธิ์ในการที่จะเข้าสู่กระบวนการด้วยคือถ้าจะทำความเข้าใจเรื่องนี้ครับก็ต้องย้อนไปถึงประวัติศาสตร์มันจริงๆซึ่งสั้นๆเนี่ยคือว่าในช่วงหลังจากที่มีพรบ.สปก.ในช่วงปี2518นะครับพื้นที่เนี้ยเป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมนะครับที่ทางภาครัฐเนี่ยมีนโยบายให้ประชาชนเข้าไปจับจองนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของสปก.หรือว่าหน่วยงานความมั่นคงซึ่งช่วงนั้นก็ต้องยอมรับว่าเรากำลังอยู่ในช่วงของสงครามเย็นต้องมีการสู้กับทางพรรคคอมมิวนิสต์นะครับก็มีการเกณฑ์พี่น้องชาวบ้านเข้าไปจับจองพื้นที่ตรงนั้นซึ่งเป็นป่าเสื่อมโทรมจากอะไรครับก็คือเสื่อมโทรมจากการที่กรมป่าไม้เปิดทำสัมปทานป่าไม้จนมันโล่งเปลี่ยนไปแล้วครับฉะนั้นการที่ชุมชนไปอยู่ตอนนั้นเนี่ยก็คืออยู่ในที่ที่เป็นป่าเสื่อมโทรมที่โล่งเปลี่ยนนะครับไอ้นี้ในช่วงปี18ถึงปี20ช่วงราวๆนั้นครับแต่ปัญหามันเกิดขึ้นหลังจากที่อุทยานแห่งชาติทับลานประกาศในช่วงปี2524ซึ่งการประกาศยังไม่ได้มีการเดินแนวเขตนะครับก็คือใช้ภาพถ่ายทางอากาศขีดกันเองในแผนที่นะครับจนชาวบ้านเดือดร้อนนะครับพอชาวบ้านเดือดร้อนก็มีการมาเรียกร้องให้แก้ไขปัญหา ช่วงสั้นๆ3ปีช่วงปี40ถึงปี43มีการเดินสำรวจแนวเขตร่วมกันอีกครั้งตามสภาพพื้นที่จริงแล้วก็มีมตินะครับให้กันพื้นที่ออกนะครับแต่ปัญหากลับมาอีกครั้งนะครับตอนนั้นเป็นการดำเนินการภายใต้กรมป่าไม้ครับแต่กรมอุทยานเนี่ยตั้งขึ้นในปี2545และยืนยันให้กลับไปใช้แนวเขตของอุทยานชาติทับลานก็คือปี2524นะครับฉะนั้นปัญหามันเลยยืดเยื้อมาจนถึงสมัยรัฐบาลในช่วงปี2566ที่มีแนวทางเรื่องการจัดทำวันแมปนะครับฉะนั้นสิ่งที่ชาวบ้านเรียกร้องเนี่ยไม่ได้มีอะไรนอกเหนือไปจากสิ่งที่เขาเรียกร้องให้แก้ไขปัญหาในช่วงปี2543เลยคือให้กลับไปใช้แนวเขตที่เดินร่วมกันตามสภาพจริงที่ไม่มีพื้นที่ป่าแล้วนั่นแหละครับมันไม่มีพื้นที่ป่าครับไม่มีกระทิงไม่มีเสือเลยครับตรงนั้น
0: เดิม
2: แต่ใจคนที่ตั้งอยู่แล้วครับ
1: ก็ไม่ได้ว่ามีสัตว์ป่ามาเดินไม่ได้ว่าไปสร้างความรำคาญไปรบกวนช้างสัตว์ป่าม
0: ันไม่ใช่ป่าลึกมันเป็นพื้นที่ชุมชนไปแล้ว
1: ชุมชนไปแล้วนะครับแต่ตรงนี้พอจะเข้าใจกันแล้วล่ะครับว่ามีการอยู่มีการใช้สิทธิ์ในพื้นที่ทำกินกันมาก่อนแต่ความเป็นห่วงของคนที่เซฟทับลานอีกมุมหนึ่งครับคุณพัชราครับเขาบอกว่าพอมีการจัดสรรปันส่วนแบบนี้อย่างชัดเจนแล้วเนี่ยเขากลัวเรื่องเกี่ยวกับการสวมสิทธิ์โดยนายทุนกลัวเรื่องของจะมีรีสอร์ทบ้านพักที่จะรุกร้ำเข้าไปได้คืบแล้วเอาศอกอะไรแบบนี้มากยิ่งขึ้นตรงนี้มีมุมมองอย่างไรครับ
2: ครับจริงๆเรื่องนี้ต้องกลับไปถามเจ้าที่รัฐครับเพราะว่าหนึ่งนะครับพื้นที่สปกไม่ได้สามารถจะซื้อขายได้นะครับสปกอยู่ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับแต่ว่าที่ผ่านมาทำไมถึงปล่อยให้มีการซื้อขายโอเคล่ะถึงแม้ว่ามันจะมีการที่ชาวบ้านบางส่วนนะครับเข้าไปคล้ายๆว่าเอาพื้นที่ไปซื้อขายจริงเนี่ยแต่ในทางกฎหมายมันผิดอยู่แล้วอันนี้หนึ่งนะครับสองคือคุณประกาศเป็นอุทยานชาติทับลานนะครับซึ่งแน่นอนพื้นที่อุทยานไม่ได้สามารถที่จะเปลี่ยนมือในการใช้ประโยชน์ได้ด้วยซ้ำไม่ต้องพูดถึงเรื่องการซื้อขายเลยนะครับคำถามคือว่าการกระทำที่มีการคล้ายๆว่าเอาในทุนเข้าไปสวมสิทธิ์หรือมีการซื้อขายเปลี่ยนมือกันที่ทำกันอย่างโจ่งแจ้งเนี่ยหน่วยงานรัฐทำอะไรกันอยู่นะครับในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาซึ่งมันยาวนานพอสมควรนะครับฉะนั้นผมคิดว่าถึงแม้ว่าจะมีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าชาวบ้านที่ควรจะได้สิทธิ์และเขาเรียกร้องการต่อสู้มาเนี่ยจะไม่ได้รับการคืนสิทธิ์นะครับในเรื่องนี้นะครับผมอยากจะให้สังคมตั้งคำถามเรื่องนี้นะครับโดยมุ่งไปที่หน่วยงานรัฐที่กำกับดูแลพื้นที่มากกว่านะครับถ้าคุณประกาศเป็นอุทยานแล้วคุณยังไม่มีปัญญาดูแลเลยเอาพูดตรงๆแบบนี้ก็ได้นะครับว่ามันอาจจะเป็นปัญหาของชาวบ้านด้วยบางส่วนแต่ไม่ใช่ทั้งหมดฉะนั้นคุณไม่สามารถบอกว่าเหมาเข่งทั้งหมดเลยนะครับ 150,000 ไร่เนี้ยห้ามกันให้มันอยู่ในอุทยานไว้ซะทั้งๆที่มันไม่ได้มีสภาพป่านะครับผมคิดว่าอาจต้องมองให้รอบด้านมากแล้วก็จำแนกเป็นรายกรณีไปเพราะว่าตอนนี้ก็มีการดำเนินคดีกันอยู่แล้วใช่ไหมครับอยู่ในชั้นศาลนะครับเรื่องของคดีของกลุ่มที่เป็นนายทุนบุกรุกนะครับอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ทางกระบวนการยุติธรรมต้องเดินหน้าต่อไปแต่การแก้ไขปัญหาเรื่องสิทธิ์ในที่ดินเนี่ยก็ต้องทำนะครับตามสิ่งที่ชาวบ้านเรียกร้องแล้วก็ตามมติของครม.ด้วยนะครับผม
0: ครับแสดงว่าที่คุณพัชรากำลังจะบอกแล้วก็ขยี้ขยายความตรงเนี้ยทำให้เห็นว่ามันคนละส่วนกันพี่ปิ่นส่วนนึงเนี่ยคือคนอยู่มาก่อนที่จะประกาศขีดเส้นไว้ตรงเนี้ยจิ้มปึ๊กเนี่ยนะว่าเป็นอุทยานแห่งชาติทับลานอีกส่วนนึงสำหรับการที่บอกว่าจะเข้าไปแล้วก็ใช้ที่ดินผิดประเภทเนี่ยมันคนละส่วนกันเพียงแต่ว่ามันอาจจะอยู่ในบริบทพื้นที่เดียวกันแต่อีกมุมนึงที่หลายคนก็ห่วงเหมือนกันโดยเฉพาะคือคนไทยเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่าเราถูกปลูกฝังให้รักธรรมชาติแต่ภาพธรรมชาติของเราอาจจะต้องเป็นทิวเขาป่าที่มีสัตว์ที่ไม่มีคนอยู่เลยนะอาจจะมีลักษณะเป็นโมเมนต์นี้เนี่ยหลายคนก็กังวลว่าเอ๊ะพื้นที่ป่าเราจะหายไปไหมแต่ถ้ามองตามความเป็นจริงนะครับคุณพัชระที่บอกว่าคนกับป่าถ้าคนเขาอยู่ในป่าเขาก็จะต้องรักษาและอนุรักษ์ป่าเนี่ยความเป็นจริงคือมันเป็นยังไงและจะต้องมองยังไงหลังจากนี้ครับ
2: คือผมคิดว่าเราน่าจะต้องบาลานซ์เนาะคือเราไม่ได้บอกว่าเราเอาคนโดยไม่เอาป่านะครับคือกลุ่มที่ออกมาเรียกร้องเรื่องสิทธิ์ในที่ดินของชาวบ้านเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาไม่อยากจะรักษาป่านะครับอันนี้อันเป็นอีกประเด็นหนึ่งกับสองก็คือจะเอาแต่ป่าโดยไม่เอาคนเนี่ยก็เป็นความรู้สึกความเชื่อที่ค่อนข้างจะผิดมากนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นคือผมอยู่ภาคเหนือเนาะเราก็ทำงานกับพี่น้องในพื้นที่ภาคเหนือที่แต่ละจังหวัดเนี่ยมีพื้นที่ป่าเนี่ยเกิน 60-70% จังหวัดแม่ฮ่องสอนนี่เกือบ 90% ของพื้นที่นะครับประเด็นคือถ้าคนที่เขาอยู่ตรงนั้นนะครับเขาไม่ดูแลรักษาป่าเนี่ยมันก็คงจะไม่ได้มีความอุดมสมบูรณ์ขนาดนั้นอันนี้รวมถึงว่า ในส่วนที่เป็นแนวเขตอุทยานในโซนนั้นนะครับในทางภาคอีสานในทางโคราชทางปราจีนบุรีสระบุรีสระบุรีสระแก้วในโซนนั้นนะครับจริงๆแล้วมันก็คือมีคนอยู่อาศัยมาก่อนนะครับคราวนี้ชาวบ้านอุทยานทับลานที่ผมไปคุยกับเขาเนี่ยเขาไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับไอ้พื้นที่ที่มันโซนนิ่งเป็นเขตป่าอยู่แล้วก็คือเขาก็อยู่แค่ในบริเวณชุมชนอาจจะมีการเก็บหาของป่าบ้างในบริเวณป่ารอบๆชุมชนนะครับแต่เขาไม่ได้ไปยุ่งหรือว่าไปรบกวนกับทรัพยากรธรรมชาติคือผมคิดว่ามันอาจจะต้องกลับไปมองเรื่องนี้กันใหม่นะครับให้มันเป็นความบาลานซ์ไม่ใช่ว่าแบบเอ้ยถ้าคุณจะอนุรักษ์ป่าอนุรักษ์ธรรมชาติเนี่ยคุณต้องไม่เอาคนเท่านั้นคือคนอยู่ไม่ได้กับหรือแม้กระทั่งว่าจะรณรงค์เรื่องคนหรือเรื่องชุมชนโดยไม่เอาธรรมชาติอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็อาจจะต้องแบบหาจุดตรงกลางแล้วผมคิดว่าสังคมก็ไม่ควรด่วนตัดสินเร็วเกินไปอะ

0: ณกำลังฟัง 95.5 Gift Angel Radio คลื่นนี้มีสิ่งดีๆให้คุณ
1: ทุกคนร้านนี้อร่อยดีหมูสะเต๊ะหอมกะทิมาก
2: แกงเขียวหวานเข้มข้นอื้ออร่อยดี
3: บัวลอยอร่อยดีครับพ
4: ่ออร่อยดีคำนี้ได้มาไม่ง่ายเพราะต้องทำอย่างตั้งใจใส่ใจสร้างสรรค์และคัดสรรวัตถุดิบที่ดีเพื่อคำว่าอร่อยดีกะทิ 100% ตาอร่อยดีคำที่มีคุณค่าและการันตีคุณภาพกว่า70ประเทศทั่วโลกอร่อยดีทั่วไทยอร่อยไกลทั่วโลก

0: ารอัดแน่นเต็มกล่องเพื่อสมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่ารสชาติอร่อย
1: ลูกกดไลค์แม่กดเลิฟไฮไฮไฮคิวคิวคิวไฮคิวยูเอสพีไ
0: ปช็อปสินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย
2: ก็กินท็อปโปะจะเซลฟี่ก็กินท็อปโปะช้อปปิ้งก็กินท็อปโปะจะที่ไหนๆก็ต้องมีท็อปโปะขนมปังกรอบสอดไส้ช็อกโกแลตเติมเต็มความสนุกด้วยช็อกโกแลตเต็มแท่ง
3: ลาเต้ท็อปโปะ
4: หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่า
5: ด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Go รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืน

0: สนับสนุนให้คุณทานผักวันละ400กรัมยูนิ
1: ฟอาตีอาตีไปซื้อของให้ป้าหน่อย
2: ป้าอยากไล่
1: สบู่
2: ยาสระผม
1: ผงซักฟอก
2: ยาสีฟัน
1: น้ำตาล
2: นมข้น
1: กาแฟ
2: น้ำปลา
1: น้ำมันหอย
3: ไอ้ย่าอาตีอย่าลืมนะอีกอย่าง
1: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
4: โอ้ป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได
1: ้ไอ้สิแล้วต้องไปที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
5: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
6: สวัสดีค่ะกิฟต์แองเจิลเรดิโอ 95.5 คืนนี้ล็อกซะ

0: สวัสดีครับคุณป้า
1: ป้า
2: ป้า
3: ป้า
1: ป้า
4: ว้าย
5: นี่เราจะปล่อยไว้ทำป้าอะไรล่ะ
1: ไม่มีเวลากลัวแพ้
5: นี่เลย
6: แชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดใช้ง่ายเพียงแค่สระกลิ่นหอมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ทำให้ผมนุ่มสลวยไม่แห้งเสีย
5: ธรรมชาติธรรมชาติ
1: อ่ะลุงใช้ซะ
6: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวเปิดความหนุ่มสาวด้วยธรรมชาติ

0: เน้นเต็มกล้อง
1: เพียสมองและภูมิต้านทานที่เหนือกว่าร
0: สชาติอร่อย
2: ลูกกดไลค์แม่กดไล
3: ค์ไฮไฮไฮคิวคิวคิวไฮคิวยูเอสพี
0: สั่งสินค้าราคาสุดพิเศษกันเลย
4: หลิงให้ธรรมชาติที่แท้จริงคืนความแข็งแรงและอ่อนเยาว์ให้คุณยิ่งกว่า
5: ด้วยสกอตรังนกแท้ Royal Gold รังนกแท้สีเหลืองทองจากถ้ำธรรมชาติ 100% เสริมภูมิคุ้มกันได้มากกว่าคืนความแข็งแรงด้วยคุณค่าที่มากกว่า
6: เขาช่องขอแนะนำกาแฟเขาช่อง 3-in-1 5รส5อารมณ์ถ้าชอบกลมกล่อมต้องรสซุปเปอร์ริชเข้มข้นก็ต้องรสเอสเปรสโซรสนมข้นก็ไม่เหมือนใครหอมกรุ่นต้องลองมอคค่าและนุ่มละมุนต้องดื่มคาปูชิโน่อารมณ์ไหนก็เลือกได้เลยถึงทุกรสครบทุกอารมณ์เขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: บุญยางเฮาวัดยิ้วใสกับไปเบิดบ่ว่าสิย่างขึ้นบันไดหนักเดียวย่างขึ้นบันไดหนักปกหรือสิย่ำขึ้นบันไดสิง
8: ไปกัน
9: เลยเพราะเราใส่ใจตัวเองอยู่เสมอมันออกกำลังกายทานอาหารหลากหลายให้ครบ5หมู่และเสริมด้วยเอนชัวร์อาหารสุดครบถ้วนที่ประกอบด้วยโปรตีน3ชนิดโปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนื้อและยังมีวิตามินอีกหลากหลายทุกก้าวที่ไปต่อคือความสุขของชีวิตเอนชัวร์ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงอาหารทางการแพทย์ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์
10: อาตีอาตี
11: ไปซื้อของให้ป้าหน่อย
10: ป้าอยากไล
11: ่สบู
10: ่ยาสระผม
11: ผงซักฟอก
10: ยาสีฟัง
11: น้ำตาล
10: นมข้น
11: กาแฟ
10: น้ำปลา
11: น้ำมันหอย
12: ไอ้ย่าอาตีอย่าลืมนะอีกอย่าง
11: เอาน้ำส้วมด้วยนะ
13: โอ้ป้าสั่งของเยอะขนาดนี้ให้เงินมาแค่300จะไปซื้ออะไรได้
11: ใช่สิและต้องไปที่ห้างตั้งยี่ส่วนซูเปอร์สโตร์ที่นี่เขาถูกทุกวัน
14: ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์เขาถูกจริงมีสินค้าให้เลือกมากมายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษจากห้างตั้งยี่ศูนย์ทุกสัปดาห์ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์ร้านค้าของคนไทยถูกใจถูกเงินช็อปสบายกระเป๋าที่ห้างตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์นะจ๊ะ
15: สวัสดีค่ะ Gift Angel Radio 95.5 คืนนี้รับซะ